0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกาครับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับผ่านไปเกือบ20 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมบ้านพักหมวดโอที่ใช้อาวุธปืนยิงภรรยาเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ความคืบหน้าเหตุร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์หรือหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนกลับเข้าไปยังบ้านพักและถูกตำรวจปิดล้อมพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงกระทั่งเมื่อกลางดึก10ตำรวจเอกรัชตะหรือโฟกบุตรชายของหมวดโอได้เดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้ได้มาถึงบริเวณบ้านพักก่อนเจ้าที่เปิดโอกาสให้เข้าไปช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมบิดาหวังให้ยอมเปิดใจวางอาวุธและออกมามอบตัวโดยสงบบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดแม้ลูกชายจะพยายามเรียกและพูดคุยเกลี้ยกล่อมอยู่นานแต่ไม่มีเสียงตอบรับเจ้าหน้าที่จึงให้ลูกชายถอนตัวออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะที่กำลังตำรวจยังคงตรึงกำลังในพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เจ้าที่ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของทุกฝ่ายและพยายามหาทางยุติสถานการณ์โดยไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมขณะที่การปิดล้อมบ้านพักยังคงดำเนินต่อเนื่องหลังผ่านไปเกือบ20ชั่วโมงโดยมีรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจจะมีการปรับแผนยุทธวิธีโดยให้ภารกิจเสร็จสิ้นภายในช่วงเที่ยงของวันนี้และมาต่อกันที่ผลกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจบาร์เซโลนาชนะเฟยีโนดรัตดัม5-1ปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่า2สมัยชนะสโลวานบราติสลาว่า6-1ลิเวอร์พูลชนะแอตเลติโกมาดริด2-1นาโปลีแพ้อาร์เซนอล0-1สปอร์ติ้งลิสบอนชนะกาลาตาซาราย3-1ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3เชลซีชนะลีดยูไนเต็ด6-3ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมิราอันดรีวานักเทนนิสชาวรัสเซียมือ5ของรายการแพ้โคโค่กราฟนักเทนนิสสาวขวัญใจเจ้าถิ่นมือ4ของรายการ1-2เซต6-2 6-7ทายเบรก7-9และ2-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการควบคุมดูแลพื้นที่รับผิดชอบเชิงรุกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าภูเขาเขตชุมชนแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านจุดล่อแหลมเพื่อจำกัดเสรีความพยายามก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการทำลายเศรษฐกิจความสันติสุขและความเชื่อมั่นของรัฐ AOT Thailand คณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยลงพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเขตความรับผิดชอบของกองกำลังบูรพาเพื่อสังเกตตรวจสอบติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตำรวจยังคงปิดล้อมบ้านพักผู้ก่อเหตุยิงครูในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดชลบุรีนานมากกว่า20ชั่วโมงล่าสุดลูกชายเกลี้ยกล่อมขอให้มอบตัวกองทัพเรือคัดเลือกจัดหาเรือฟริเกตเพื่อเสริมขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างคุ้มค่าตามแนวทางถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแถลงข่าวใหญ่วันที่18กันยายนนี้หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน2102ส่วนที่กำลังสกัดจับยาบ้า 180,000 เม็ดริมถนนบ้านชัยศรีตำบลหนองแหวกอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมสหรัฐยูเครนโจมตีทางอากาศบริเวณชายแดนยูเครนกับมอลโดวามีผู้เสียชีวิต2ศพบาดเจ็บอีกหลายรายขณะที่สถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยอิหร่านกำลังสร้างศูนย์นิวเคลียร์ลับแห่งใหม่ที่ภูเขาพิงแอคสหรัฐก็กำลังพัฒนาอาวุธเจาะทะลวงรุ่นใหม่เพื่อทำลายฐานทัพลับของอิหร่านพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังช่วงเช้าวันนี้คุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็เปิดเพลงทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยบทเพลงคำมั่นสัญญาน
0: ะคร
1: ับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เพราะมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามทางสถานีวิทยุสวัสดีฝากกำลังใจให้กันในช่วงเช้านี้ด้วยนะครับในขณะที่ทางเพจ Army Radio รู้สึกจะมีปัญหาสักนิดนึงแต่ว่าทีมแอดมินกำลังดำเนินการแก้ไขอยู
0: ่
1: นะครับก็เดี๋ยวได้มาพูดคุยได้เห็นหน้าค่าตากันแน่นอนเนี่ยครับ
0: บทเพลงเพราะๆเพลงที่มีความหมายถึงคำมั่นสัญญาก็แปลว่าสัจจะนะฮะที่ให้แก่กันและกันนะครับก็ยังคงดำรงเหมือนเดิมรักกันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับ
1: ครับ
0: ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะได้เห็นกันนะครับเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยพระบาทสมเด็จพระบรมปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ครับซึ่งสภากาชาติไทยนะครับมีภารกิจในด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักมั่นนะครับในการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติจากเดิมภารกิจในอดีตคือการมุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามแต่ว่าปัจจุบันนี้สภากาชาดไทยนะครับได้มีการดำเนินการพัฒนางานให้ครอบคลุมทั้งภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยการบริการทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขการบริจาคโลหิตนะครับการบริการโลหิตด้วยแล้วก็มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยครับ
0: ครับดูเหมือนตอนนี้เพจอาร์มี่เรดิโอ
1: ใช้ได้แล้ว
0: ใช้ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้ทักทายคุณนิตยาบางกรวยครับ
1: ครับคุณดวงกมลนะครับก็เป็นแอดมินแล้วก็คุณนิ่มจันทร์สิงห์นะฮะ
0: ครับ
1: คุณหนุ่มอดาหน้าใสรับฟังจากภูเก็ต
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านคุณโอ๊ตไฮโรก็ทักทายเข้ามาแล้วครับ
0: ครับแวะเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ก็ได้คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีคุณสุจิตเครืออินนี่จากพะเยานะครับ
1: ครับ
0: แจ้งผลการรับชมรับฟังกันมาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยซึ่งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆนะครับสำหรับปีนี้ก็ได้
1: จัดงานกัน
0: จัดงานกันนะครับ
1: ครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์ซึ่งก็ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับในเป็นบทเพลงอันดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองนะครับแล้วก็มีนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตภัทรศิลป์การแสดงนะครับแล้วก็มีการออกแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดนะครับการแสดงแบบเสื้อผ้าซึ่งเป็นผ้าไหมพิมพ์ลายอาจารย
0: ์
1: โอ้น่าสนใจมากๆนะครับ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็มีการจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆภายในงานด้วยครับ
0: เป็นเวลา51ปีแล้วนะครับมูลนิธิสายใจไทยนะพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก่อตั้งมาเมื่อปีพุทธศักราช2518ปีที่ผมเกิดเลยนะ ในปีนั้นเนี่ยก็ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้าหมายถึงวันที่2เมษายนนะครับ
1: ครับ
0: ปีนั้นนะครับองค์ประธานกรรมการมูลที่สายใจไทยเพื่อที่สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาผู้บาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในปี2523มีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดยในปีนี้ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจก็คืองานทําลวดลายบนแก้วน้ำนะครับแก้ววายแจกันแล้วก็ภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังงานผู้กันระบายสีบนชิ้นงานไม้แล้วก็กระเบื้องนะครับงานผลิตภัณฑ์ผ้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้แล้วก็สินค้าเบ็ดเตล็ดผู้สนใจก็สามารถนะครับเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่14กันยายนนี้นะครับที่บริเวณ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับ
1: ครับก็จากนั้นนะครับพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลกรุงเทพนะครับทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2569นะครับโดยมีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลได้แก่สถานพยาบาลสภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆทั่วโลกก็มีการเสนอประวัติมีการเสนอผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติแล้วก็นานาชาติที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเข้ารับการพิจารณาจำนวนทั้งหมดเนี่ย26 คนด้วยกันนะครับรวมถึงผู้ที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่2ของผู้ที่ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนจาก18ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งมูลนิธิรางวัลเนี่ยนะครับได้มีการพิจารณาการกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆซึ่งสำหรับปีนี้นะครับผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่นนะฮะได้แก่ศาสตราจารย์สุรัตเชอรีปัทมสิริวาโรณขออภัยนะครับวารณนสกุลวารณกุลสุริยะเนี่ยนะครับซึ่งก็มาจากในส่วนของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานะครับซึ่งมีกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันพุธที่28ตุลาคมนี้นะครับณพระที่นั่งมูลนิธิมูลสถานบรมอาถในพระบรมมหาราชวังครับ
0: ครับทั้งนี้สภาการพยาบาลก็ได้เสนอจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและรางวัลอมูลที่รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์นะครับเนื่องในโอกาส100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพในปี2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศต่อมามูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราชาธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิระหว่างปี2543ถึง2550ต่อมาในปี2551สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิครับ
1: ครับนี่ก็คือความสำคัญนะครับของมูลนิธิแล้วก็ในส่วนของการจัดงานที่มีการจัดขึ้นนะครับก็เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการประชุม GBC ไทยลาวกันบ้างดีกว่าอาจารย์ตรีคุณผู้ฟังครับในส่วนของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านนำคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยลาวนะครับครั้งที่30ก็จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในส่วนของไทยเนี่ยมีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านเป็นประธานฝ่ายไทยแล้วก็ในส่วนของฝ่ายลาวเองมีพลเอกคำเลียงอุทักไกสอนนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสปป.ลาวเป็นประธานฝ่ายลาวครับ
0: ครับคณะผู้แทนฝ่ายไทยก็ประกอบไปด้วยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะรองประธานคณะกรรมการ นายภัสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการเสนาธิการทหารตลอดจนผู้แทนจากเหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยครับ
1: ครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือในหลากหลายประเด็นด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ในการประชุม GBC ไทยลาวเนี่ยถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญนะครับในการร่วมมือแล้วก็ความมั่นคงระหว่างไทยแล้วก็ในส่วนของลาวเขาจัดการประชุมเนี่ยกำหนดก็คือปีละครั้งนะฮะผัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างครั้งนี
0: ้
1: ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปก็เดี๋ยวไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็เพื่อเป็นการร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนไทยลาวก็เป็นมิติของความมั่นคงทั้งสองประเทศครับ
0: ครับในครั้งนี้ที่ลาวเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยลาวแล้วก็แถลงการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับซึ่งประเด็นสำคัญนะครับที่เขาได้มีการร่วมมือแล้วก็หารือกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่ต้องแก้แน่นอนนะครับเพราะว่าตามลำน้ำโขงชายแดนไทยลาวเนี่ยจับได้บ่อยเหลือเกินอาจารย์นะฮะแล้วก็มีการผลักดันในเรื่องของกรอบนโยบายการยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนด้วยนะครับซึ่งก็มีการประสานงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนครับ
0: กับที่ผ่านมาก็อาจจะทำอยู่แหละแต่ว่าตรงนี้จะเข้มงวดมากขึ้น
1: ครับ
0: ทำในเชิงรุกมากขึ้นในแทนที่จะตั้งรับอย่างเดียวคอยนั่งดูว่าจะมีใครลักลอบอะไรเข้ามาแต่ตอนนี้อาจจะต้องไปสืบสอบแสวงหามากขึ้น
1: รุกคืบ
0: รุกคืบมากขึ้น
1: นะครับ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้หารือในเรื่องของการจัดระเบียบเรือแล้วก็การเดินเรือในแม่น้ำโขงนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเรือป้องกันและสกัดกั้นการใช้เส้นทางแม่น้ำโขงในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือและการจอดเรือในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและพื้นที่เชื่อมโยงสำคัญระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศครับ
1: ครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับก็มีการเห็นพ้องต้องกันอีกในเรื่องของการดูแลเรื่องของการรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับสแคมเมอร์ Scammer เนี่ย แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยเนี่ยนะครับก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการยกระดับนะครับการสอดส่องดูแลว่าเอ๊ะมีการดำเนินการในลักษณะแบบนี้มีการตั้งฐานมีการอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับ ก็ไปปราบปรามนะฮะเพราะว่าในส่วนของทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าก็ตกเป็นเหยื่อของสแคมเมอร์เนี่ยเยอะเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็ต้องในเรื่องของการป้องกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องดูแลสอดส่องในพื้นที่ของตัวเองโดยมีการประสานข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
0: ครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนก็อยู่ในประเด็นของการพูดคุยในที่ประชุมนี้ด้วยนะครับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งสองประเทศโดยจะเพิ่มการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้สามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับโดยที่ระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของข้อมูลการหารือกันแล้วเสร็จเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของการร่วมมือนะครับก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนโล่ที่ระลึกการเยือนนะครับดังภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้เลยนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะอาจารย์สุธี
0: ครับ
1: คุณฟังครับ
0: เป็นที่ระลึกซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: นะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังได้มีโอกาสเยี่ยมคำนับพระท่านดร.สอนไซศรีพันดอนนะครับนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนะครับซึ่งก็ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และก็ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศโดยประสงค์ที่จะเห็นชายแดนระหว่างไทยกับลาวเป็นชายแดนแห่งความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนและประชาชนทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์จากการค้าขายและเศรษฐกิจนั้นไปด้วยกันนอกจากนี้ในการเยือนสปป.ลาวในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้ร่วมวางพวงมาลาเพื่อเทิดเกียรติสดุดีแก่ทหารกล้าณอนุสาวรีย์นักรบนิรนามอีกด้วยครับ
1: ครับซึ่งบรรยากาศก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพนะครับไทยลาวเรามีความสัมพันธ์อันดีกันมาโดยตลอดมีแค่แม่น้ำเนี่ยกั้นขวางพรมแดนเท่านั้นเองเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆพี่น้องชาวไทยกับพี่น้องชาวลาวเนี่ยมีลักษณะการใช้ชีวิตที่คล้ายกันมากๆนะครับแม้กระทั่งภาษาพูดเองเนี่ยบางทีบางครั้งนะครับในภาษาลาวเรายังเข้าใจเลยเนี่ยนะครับก็บ่งบอกถึงความใกล้ชิดของพี่น้อง คนไทยแล้วก็คนลาวทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับก็ร่วมกันนะครับคุณฟังเขาพัฒนาชายแดนที่มั่นคงปลอดภัยแล้วก็เอื้อต่อการพัฒนาต่อไปครับ
0: ครับก็เรียกว่ามวนซื่นโฮแซลตุ้มโฮมกันนะครับมีอะไรก็แบ่งกันกิน
1: ครับ
0: แบ่งกันใช้เนี่ยนะครับทรัพยากรที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ธรรมชาติก็ให้มากับทุกชีวิตนั่นแหละถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็ส่งเสริมกันและกันได้ตลอดไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการขายแล้วก็การเดินทางนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันสถาปนากองทัพภาคที่2หรือเปล่านะ
1: ครับ
0: ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านเดินทางไปใช่ไหมครับเดินทางไปที่นครราชสีมาเพื่อร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่2ครบปีที่78นะครับพลโทวิริยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่2พร้อมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่2หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะแม่บ้านของสาขากองทัพภาคที่2ก็ให้การต้อนรับพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับโดยในช่วงเช้าที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับแม่ทัพภาคที่2ก็ได้นำคณะร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายสุรนารีก็ได้แก่พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีพระพุทธวิชัยเสนีนาถและศาลพระนครราชอนุสาวรีย์วีรไทยพระบรมรูปรัชกาลที่5และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับ
1: ครับก็สำหรับกองทัพภาคที่2เนี่ยมีประวัติที่มีความยาวนานนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยด้วยนะครับนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นำกำลัง100ในขณะนั้นก็ประมาณ28คนนะครับไปเข้าปราบโจรนะครับในหัวเมืองนครราชสีมาใช้ชื่อว่ากองทหารรักษาเมืองนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2435แล้วก็ในส่วนนี้นะครับได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยลำดับเลยทีเดียวครับ
0: ครับก็ปัจจุบันก็ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบแล้วก็จัดกำลังตามสถานการณ์หลายครั้งด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: ในปี2491กองทัพบกก็ได้จัดตั้งกองทัพภาคที่2ขึ้นนะครับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกองทัพบกในกระทรวงกลาโหม2491มีกองพลที่3เป็นหน่วยขึ้นตรงแล้วก็ตั้งกองพลที่6เพิ่มขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะก็พัฒนามาโดยตามลำดับนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีท่านพลโทวิริยุทธ์รักษิณดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ครับ
1: ครับซึ่งมีประวัตินะครับมีเกียรติการรบมีหลากหลายสมรภูมิที่มีการเกิดขึ้นในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็จากสถานการณ์ล่าสุดไทยกัมพูชาด้วยนะครับเราติดตามข่าวจากเพจกองทัพภาคที่2แล้วก็ในส่วนของช่องทาง Official ของกองทัพภาคที่2กันบ่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ได้มีการทุ่มเททรัพยากรของกองทัพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบและได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกองทัพบกเนี่ยอย่างเต็มกำลังขีดความสามารถนะครับในด้านการเตรียมความพร้อมของกองทัพสำหรับในเรื่องของการร่วมมือต่างๆนะครับในการต่อต้านภัยคุกคามทุกรูปแบบนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีในเรื่องของการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าครบถ้วนครอบคลุมทีเดียวครับ
0: ครับดูเหมือนจะเป็นวันที่4กันยายนของทุกปีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ที่เป็นวันสถาปนาแต่ว่า
1: แต่น่าจะมีการจัดงาน
0: ใช่ครับบางทีก็อาจจะจัดก่อนหรือหลังนะครับตามแต่สถานการณ์นะครับไปดูกองทัพภาคที่3นะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมคณะก็ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรมอบหมายให้พันเอกต่อพงษ์ชำนาญอาสาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ร่วมให้การต้อนรับนะครับที่ค่ายเทพสิงห์ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยคณะก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่และก็ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในหน่วยพร้อมทั้งพบปะให้โอวาทมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไปครับ
1: ครับก็เดี๋ยวต้องนำรากันนะครับด้วยที่โครงการทหารพันดีที่จังหวัดพิษณุโลกได้น่าจะได้อีกสักข่าวนึงนะฮะอันนี้เป็นภาพน่ารักมากนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีมอบพันกบนาพระราชทานจากโครงการทหารพันดีให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเนี่ยนะฮะก็มีนักเรียนนะครับแล้วก็ผ ู้แทนชาวบ้านนะครับมาร่วมรับมอบพันธุ์กบนาพระราชทานเนี่ยโอ้กบนี่ก็ปรุงอาหารได้หลายเมนูนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ผัดเผ็ดนี่อร่อยนะ
1: ผัดเผ็ดนึกถึงเมนูอะไรอีกทอดกระเทียมไหมฮะ
0: ก็ได
1: ้โอ้
0: นะครับนักเรียนเนี่ยได้รู้วิธีการเลี้ยงด้วยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะฮะ
1: เนี่ยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศล่ำลากันแล้วด้วยภาพนี้นะครับเวลาหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยครับอาจารย์ครับ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขตลอดทั้งวันนะครับผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พลงเก่าๆมาในมูดใหม่ๆนะครับออริจินอลจากบุญตาเมืองใหม่ครับคนดีที่อ้ายบ่หักส่วนก่อนหน้านะครับเราต้อนรับทางภาคของ FM อีกครั้งหนึ่งนะครับในเพลงตัวแฟนว่าจังไก่นะครับในเวอร์ชันของนึกเซอร์ปี้นั่นเองนะครับผู้ชายที่ร้องเพลงอะไรก็เพราะจริง
1: ๆเชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: นี่พิสุนะครับบอกว่าแหมวันนี้ฟังไม่ได้ค่ะคุณท็อปนู่นนี่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าบอกให้เปิดแล้วปิดเครื่องใหม่แสดงว่าแอปมันค้างเครื่องอยู่หรือบางทีพี่สุไม่ได้ปิดเครื่องเลยอะไรเงี้ยเปิดค้างไปตลอดเลยเครื่องมันก็แฮงเราปิดแล้วเปิดใหม่เปิดมาปั๊บเนี่ยใช้ได้ตามปกติเห็นมาบอกแล้วนะครับเพราะว่าคนเขาฟังอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วทีเดียวนะครับก็ฟังกันมาเรื่อยๆเป็นเพลินอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้อีกนะใครก็ตามแต่ที่มาฟังแล้วเอ้ยทำไมอย่างเงี้ยเราเปิดแล้วปิดเครื่องใหม่ดูนะครับเพราะบางทีเราเปิดเอาไว้บางคนเราฟังตั้งแต่เช้ามืดยาว

อาเดียวนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับนะเป็นวันสุดท้ายแล้วกับโปรดีๆแบบนี้มีเฉพาะคนที่สั่งผ่าน LINE LINE @qdaily เท่านั้นนะครับ LINE @ของเขาก็คือมี @นำหน้าก่อนแล้วก็สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัว Q ตัว D ตัว A ตัว I L Y นะครับ Q D A I L Y นะครับ Q @ qdaily นะก็ทักไปนะครับบอกว่าต้องการโปร9เดือน9นะแล้วเขาก็อาจจะส่งแบบว่าข้อมูลให้นะครับคุณจะชอบข้าวอะไรข้าวเรสเบอรี่ข้าวกล้องข้าวหอมมะลิแบบ 100% ข้าวเกรดพรีเมียม99บาทคุณนะครับแล้วก็จะเกิดว่าคุณสั่งเยอะๆของแถมเพียบเลยนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหบางคนนี่สั่งไปจุกๆเลยนะครับแต่คนที่แบบว่าเออเดี๋ยวมัวแต่ทำนู่นทำนี่อยู่ลืมเมื่อวานวันนี้ให้แก้มือและโปรเป็นวันสุดท้ายแล้วจริงๆเพราะว่าเขาจัด3วันก็คือวันที่8 9แล้วก็10กันยาเท่านั้นนะครับดังนั้นใครอยากได้โปรถุงละ99บาททักไปเลยที่ LINE @นะครับ @นำหน้านะครับเพื่อนๆนะค้นหา ID @แล้วก็ QDAILY ครับคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: จะฟังกี่ครั้งก็เพราะตลอดกาลนะครับอยู่ในชาร์ตกับเรามาหลายสัปดาห์มากๆเลยทีเดียวนะครับจบสนอจากนุชวิลาวันวันนี้ยังอยู่อันดับ5คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119 3โรคที่ไม่อยากให้เป็นเนาะหรือถ้าเกิดว่าเป็นแล้วนะครับความดันมันสูงแล้วทำยังไงดีให้กินตัวนี้เลยครับ Mushroom Plus นะครับที่ท็อปทานทุกวันนะครับความดันในวัยแบบว่า50กลางๆแบบเนี้ยนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ในช่วงหนึ่งก็เกือบสูงเหมือนกันก็ตอนแรกก็เอ๊ะแบบเอ๊ะทำอะไรนะฉันกินอะไรแบบประหลาดๆหรือเปล่าเลยยังไงปรากฏว่าไปถามคุณหมอคุณหมอว่าพออายุมากความดันมันก็จะสูงตามอายุตามตัวเลขอายุเลยคุณท็อปอ๋อโอเคเราก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องของสังขารแล้วก็เรื่องของวัยนะบางทีเราก็จะไม่ได้ทั้งที่เราก็เป็นคนแบบว่าแบบละเมียดเรื่องการกินแล้วนะไม่กินเค็มจัดหวานจัดไม่กินอาหารรสจัดมากไปนู่นนี่นั่นกินก๋วยเตี๋ยวยังไม่ใส่น้ำปลาเลยนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องของค่าไตด้วยแล้วก็ความดันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็พยายามนอนให้พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเพื่อที่จะบาลานซ์ชีวิตของตัวเองแต่บางทีร่างกายเนาะมันก็ทรุดโทรมเสื่อมกันไปคอเลสเตอรอลที่เราบอกพี่ท็อปเป็นคนที่กินแบบว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักเนี่ยเป็นคนที่กินน้อยนะกินน้อยแล้วบางทีอันนั้นก็ไม่กินอันนี้ก็ไม่กินอันนั้นก็ไม่กินแบบว่าอะไรไปหมดเลยคือจะเลือกกินแต่เฉพาะแบบที่มีประโยชน์กับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนานๆจะบอกว่ามีแบบปาร์ตี้ตามใจปากแต่นานมากบางแบบบางที2เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ากินแบบคุมปริมาณนะครับก็เรียกว่าอยู่เพื่อแค่อยู่เพื่อกินไม่ได้กินเพื่ออยู่นั่นแหละนะครับนะก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็เลยต้องกินตัวเนี้ยช่วยประกบเข้าไปส่วนใครที่มีคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานสูงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปจากเรามีตัวช่วยแล้วในนวัตกรรมการเอาเห็ด13อย่างทั้งเห็ดชิตาเกะเห็ดหลินจือโสมนางหดเห็ดนางรมนะครับเห็ดหูหนูเห็ดไมตะเกะเห็ดยามาบูชิตาเกะนะครับมารวมกันไว้นะครับใครที่ฟังแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าเป็นความดันอยู่แล้วก็ไม่กินไม่สั่งอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าวันนี้คุณจะอยู่บนโลกใบนี้นะครับไปอีกเพราะว่าเฮ้ยคุณยังมีมิตรภาพดีๆให้ฉันเกิดมาฉันมีเพื่อนดีๆแบบนี้ฉันมีแบบคนดีๆอยู่รอบตัวแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าเราเกิดเป็นหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะจริงๆนะเราต้องรักษาชีวิตเราไปก่อนหรือว่าชาติหน้าเราจะไปเป็นแบบว่าหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะกลายเป็นเป็ดแล้วให้เขาเชื่อตายอะไรอย่างนี้เขาจะไปรู้อ่ะแต่วันนี้เราเป็นคนนะครับรักษาสถานภาพของเราไว้อย่างน้อยที่สุดเราก็ยังมีความสุขเราได้ทำบุญไหว้พระเนี่ยคือเรื่องของความเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยถามว่าปลาทองหรือว่าเปิดเป็นปลาคาร์ฟมาไปทำบุญถวายสังฆทานได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้ดังนั้นก่อนจะตายเอาสุขภาพไว้ก่อนอย่าเพิ่งตายวันนี้นะฟังลูกคนลูกทุ่งแล้วก็โทรไปครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้ทุกคน02-857-5119นะครับ02-857-5119ใครที่คอเลสเตอรอลสูงความดันไม่ลงสักทีทำยังไงก็ไม่ลงเบาหวานน้ำตาลสะสมน้ำตาลสูงตลอดคุมน้ำตาลแล้วไม่กินหวานแล้วนะครับก็ยังสูงโทรไปครับ02-857-5119โทรตอนนี้เลย
1: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์ Presented

0: พรอำไพพงษ์เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังผ่อนตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจจับกุมหมวดโอยิงภรรยาภายในโรงเรียนอนุบาลได้แล้วหลังปิดล้อมเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงและมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตามต่อการประชุมสภาพิจารณางบปี70ต่อเนื่องวันที่4หลังวิดล่มหลังฝ่ายค้านนับองค์ประชุมกลางดึกและสนธิลิ้มทองกุลประกาศนัดหมายมวลชนรวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย 9:30 วันนี้ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ต่อเป็นวันที่4ซึ่งวันนี้เริ่มพิจารณาที่งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงในขณะที่เวลาประมาณ 13:30 นที่รัฐสภาเช่นเดียวกันสสพนิดามงคลสวัสดิ์จะแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสสและสวและ 14:00 นคณะกรรมการการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรแถลงประเด็นความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการเสียสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นพุทธศักราช2568และจับตาสนธิลิ้มทองกุลประกาศนัดหมายมวลชนรวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเวลา 9:30 นเพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติ 13:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่กระทรวงการคลังและ 10:30 นนายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและตามเชียร์วอลเลย์บอลชายไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้พบกับออสเตรเลียเวลา 13:30 ยศวัฒน์พงษ์ประภาสกันครับ
3: ส่วนความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงก่อเหตุบุกยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนขับรถเก๋งหลบหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงตั้งแต่วันนี้โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมบ้านตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 6:20 มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ไว้ได้แล้วหลังพยายามเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมง
5: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พระฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ริสติน่าอากิล่า
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
2: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
0: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

เผลอจริงๆครับโดยที่ไม่ได้บอกเลยว่าจะเปิดตอนไหนนะเมื่อกี้นี้ก็เปิดไป2โจทย์เลยนะครับทันกันไหมจ๊ะมาดูซิว่าใครทันรอบไหนกันบ้างนะครับรอบล่าสุดเมื่อกี้นี้ได้ยินชัดๆเต็ม2หูเลยคริสติน่าอากิล่าครับนะครับคนที่ทันนะรอบนี้ก็มีคุณโจมหาชัยครับมีป้าเผามีพี่จินปอเปียมีป้าแป๋วนะครับบังซุปพี่สุรัตนานะครับคุณนกชลิดาพี่อ้วนพัฒนาการสายน้ำมีพี่รุจิราคุณนัชยาครับพี่นุชราบ11คุณสาวนีพี่ดำรวงนะครับพี่จีน้องหมวยแล้วก็พี่จุกด้วยนะครับอันนี้มาน้อยหน่อยแสดงว่าน่าจะเผลอกันไปเยอะเลยตกหล่นตกร่วงกันไปหลายคนอันนี้รอบโจทย์คริสติน่าอากิล่านะครับเอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยส่วนก่อนหน้าเมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วกับศิลปินปริศนาของเราโผล่พรุ่งออกมาเอ้าเป็นพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะครับขอแสดงความยินดีกับสายน้ำพี่จินป๊อปเปียป้าเผาป้าแป๋วครับมีคุณโจมหาชัยคุณรณชัยนิลบุตรครับคุณนกชลิดาป้าตุ๋ยพี่หนูพินบังซุปพี่รุจิราพี่นุชรับ11นะครับน้องหมวยพี่ดำรวงคุณนัชยาคุณสาวนีพี่จุกพี่อ้วนแล้วก็พี่จีครับอันนี้ทันในเซตของโจทย์สิริพรอัมไพพงศ์เอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องจุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแม่เรียกว่าพอสายหน่อยเผลอไปเผลอมาปรากฏว่ารอบหลังๆนี้ไม่ทันนะจ๊ะเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปิดไซต์อีกหน่อยนะใครจะไปรู้อันดับต่อไปอาจจะเปิดอีกก็ได้ใครจะไปรู้ในระหว่างที่พูดอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับ8:20 นครับเดี๋ยวช่วงนี้มีแจกเสื้อด้วยนะครับเป็นเสื้อคอลเลกชันครบรอบ3ปีคนลูกทุ่งครับเป็นคอลเลกชันสีม่วงไม่มีทำขายนะครับมีแจกอย่างเดียวนะครับวันนี้แจกอีกหนึ่งตัวกับคำถามที่มาจากละครลูกไม้ในสายฝนนะครับเมื่อวานนี้เป็น EP ที่3กับตอนที่มีชื่อว่ากล่องและหัวใจได้ฟังกันไหม

จะฟังในเวอร์ชันไหนก็เพราะนะครับเพราะว่าเพลงเขายอดเยี่ยมอยู่แล้วด้วยนะครับละครชีวิตนะครับในเวอร์ชันของท็อปพสุภัทรครับแต่นี้ได้เวลาสำหรับการเปิดสายและที่ปลายสายของเราครับเดอะเคลียร์สายก่อนว่างเรียบร้อย5คู่สายครับที่02 114 8730มาตอบคำถามหน้าใหม่

0: หนึ่งสายมารอเราอยู่หลังไมค์แล้วเรียบร้อยนะครับสวิตช์ออนมาที่หน้าไมค์เลยสวัสดีครับพี่อ้วน
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อคืนนี้ได้ติดตามนะลูกไมค์ในสายฝน EP 3ตอนที่มีชื่อว่ากล่องแล้วก็หัวใจใช่ไหมแอบนะครับเป็นตอนใหม่นะก็เป็นภาคต่อจากเมื่อวันคืนก่อนนู้นนะครับหลังจากที่สามีตายก็คือพัชระเขาตายใช่ไหมก็เขาก็จะขายบ้านลินดานะครับผู้เป็นแม่ก็จะขายบ้านเพราะว่าบ้านมันใหญ่ไปผ่อนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมีการบอกว่าจะย้ายบ้านกันนะครับตอนนี้ตอนย้ายบ้านขนของกันเนี่ยนะครับจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ปรากฏว่ามันมีกล่องหนึ่งครับซึ่งก็มีพนักงานขนของนะครับที่เขาก็ยกมันคือมันมีหลายกล่องมากนะครับก็ยกไปขึ้นรถปรากฏว่ากล่องมันทะลุล่วงลงมาเพลาะของในกล่องล่วงลงมาเลยก็นะครับโดนตำหนิกันไปถามว่าคนที่แพ็คกล่องแล้วล่วงคือแพ็คไม่ดีคือใครครับ
1: น้องพีทค่ะ
0: น้องพีทก็คือลูกชายคนเล็กใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เออทำไมคิดว่าเป็นน้องพีทล่ะทำไมไม่คิดว่าเป็นพี่พายบ้างล่ะคะพี่พายเป็นผู้หญิงแล้วก็แบบว่าทำไม่ดีอะไรอย่างนี
1: ้คือน้องพีทตั้งใจจะไม่ย้ายบ้านก่อนนะคะ
0: โ
1: อ้ก็เลยทำกล่องไม่ดี
0: เออยังคือไม่อยากจะย้ายก็เลยแบบว่าแพ็คไม่ค่อยดีเหมือนไม่เต็มใจอะไรอย่างนี้นะพอเขายกไปก็เลยล่วงเลยนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ดีใจเก๋งเล
0: ยยินดีด้วยนะครับได้รับเสื้อไปเลย1ตัวเป็นคอลเลคชันสีม่วงซึ่งหายากมากนะมีคนบอกว่าทำขายเถอะทำขายเถอะใจแข็งมากไม่ขายครับต้องเล่นเกมเท่านั้นนะแจกทั้งหมด24ตัวสำหรับเกมนี้นะยังไม่รวมกับกิจกรรมเกมอื่นๆนะครับแล้วก็วันนี้พี่อ้วนพัฒนาการได้ไปยินดีด้วยครับ
1: ครับ

10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พลงในอันดับที่2ครับสัปดาห์ล่าสุดนี้นะครับเอาที่บายใจครับจากบ่าวีหนึ่งในเพลงที่ทุนขอมามากๆอีกเพลงหนึ่งนะครับในรอบสัปดาห์ที่แล้วส่วนสัปดาห์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกัน6โมงเย็นครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: นี่นะครับดูแลเรื่องข้อข่าวของเราก็ต้องนึกถึงคอลลาเจนคอลลาเจนมีให้เลือกเยอะเลยหลายยี่ห้อหลายแบบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไมอัลบโลนคอลลาเจนจึงเป็นคอลลาเจนที่ยอดขายดีอันดับต้นๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่ให้ผลแม่นยำเพราะว่ามันไปย่อยโมเลกุลนะครับให้เล็กมากๆแต่ว่าการเล็กในขณะนี้ไม่สูญเสียคุณค่าประโยชน์เลยทีเดียวยิ่งเล็กยิ่งดีเพราะว่า

0: ร่างกายมันจะดูดซึมไปใช้ได้อย่างเร็วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากความเล็กแล้วมันยังใช้ความเข้มข้นเพราะว่าทางโรงงานเนี่ยนะครับเขาเติมคอลลาเจนลงไปใน1กระป๋องเนี่ยนะครับจำนวนถึง 120,000 มิลลิกรัมซึ่งเยอะที่สุดในท้องตลาดในทุกแบรนด์ละเราแบบว่าใส่กันแบบไม่ยั้งกันเลยทีเดียวเรียกว่าเข้มข้นมากๆทานวันละ2ช้อนตอนเช้าแค่นี้เองนะครับ2ช้อนตอนเช้าก็เพียงพอนะครับละลายกับน้ำเปล่านะครับไม่ต้องน้ำอุ่นน้ำอะไรน้ำเปล่าๆเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำเย็นน้ำอะไรก็ได้แต่ว่าจริงๆกินน้ำเปล่านี่ดีที่สุดตอนเช้านะครับเลือดมันจะได้ไม่แข็งตัวด้วยนะครับและที่สำคัญคือมันดูดซึมได้เร็วมันทำให้อาการข้อเข่าเจ็บเข่าหายเร็วนะครับนิ้วล็อกหมอนรองกระดูกทับเส้นก็หายแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายอย่างเป็นธรรมชาตินะครับลดอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดข้ออักเสบนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของข้อต่อแล้วก็กระดูกอ่อนเสริมสร้างพลังงานระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณโดยรอบของข้อต่อด้วยเรียกว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษมากๆครับที่อะมิโลนคอลลาเจนให้กับคุณนะครับเพราะว่าเป็นตระกูลเปปไทด์พลัสอันเดเนเจอร์ไทป์2ครับโทรสั่งซื้อเลยกระป๋องนึง300กว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเห็นเมื่อวานนี้พี่จีบอกว่าเขามีโปรด้วยจากประมาณ1,000ลดเหลือ900กว่าบาทโอ้โหตายแล้วใครที่ยังไม่ได้สั่งรีบโทรไปวันนี้เลยขอโปร9เดือน9เลยครับที่02-857-5119 02-857-5119นะครับรีบเลยครับรีบเลยเพราะว่าราคาปกติลดอยู่แล้วลดลงไปอีกครับและส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยย้ำเบอร์อีกครั้ง02-857-5119ครับ
1: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
2: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
4: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
4: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
5: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง Sound Check

0: ชื่อเพลงว่าติดลมบนครับแล้วก็ติดลมบนจริงๆนะครับแต่นี่ยอดวิวจะไปที่2ล้านแล้วนะครับด้วยความรวดเร็วเลยซิงเกิลล่าสุดครับของทิดแอมกับเพลงใหม่ของเขานะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีความอัปเดตเกี่ยวกับเพลงนี้ด้วยเห็นบอกว่าแบบมีโอกาสที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศจีนเลยเอาละสิงานนี้อินดี้จะโกอินเตอร์ซะแล้ว
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับท็อปกี้กับยี่ข่าวเมาส์ข่าวมันๆกันครับพร้อมกับการทักทายผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็คือ YouTube ช่องคนลูกทุ่ง

สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับจับตาการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบปี70โดยเฉพาะมาตรา32เกี่ยวงบองค์กรอิสระสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570พิจารณาเป็นวันที่4จับตามาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระรวมทั้งกกต.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
5: นายโสพลชาญลำประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้ยกเลิกนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วาระที่2และ3ให้แล้วเสร็จซึ่งเมื่อคืนทางฝ่ายค้านระบุว่าไม่ขัดข้องแต่ขอให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณา2วาระสำคัญเกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้และแรงงานของกกต.ขณะที่เมื่อคืนทางพรรคฝ่ายค้านเสนอขอนับองค์ประชุมถึง2รอบด้วยเหตุเนื่องจากไม่พอใจจากการที่รัฐบาลพยายามยื้อเวลาอภิปรายงบประมาณของกกต.ในมาตรา32ให้อยู่ในช่วงกลางดึกที่ไม่ค่อยมีคนฟังแล้วด้านนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลปฏิเสธกระแสข่าวที่ฝ่ายค้านระบุกกต.ส่งสัญญาณมายังส.ส.ให้ยืดเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเพื่อเป็นการปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายยืนยันไม่มีอย่างนั้นแน่นอนและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นกกต.เป็นองค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่กำกับดูแลรวมถึงสภาก็ไม่ได้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือควบคุมเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเมื่อคืนนี้พักการประชุมไปเมื่อเวลาประมาณ 2:09 นและเสร็จสิ้นที่มาตรา26งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมและวันนี้เริ่มการประชุมต่อที่มาตรา27งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องจับตาการอภิปรายที่มาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระซึ่งรวมถึงงบประมาณของกกต.ด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวหาพรรค AFD แนวขวาจัดว่าดำเนินนโยบายกวาดล้างชาติพันธุ์หลังพรรคดังกล่าวคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งในแคว้นแซกซอนีออนฮอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเปิดเผยว่ามาตรการคว่ำบาตรต่อชุมชนชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์จะไม่ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างหน่วยข่าวกรองของสองประเทศอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเรือ10ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน5ลำราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งเกินระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สงครามอิหร่านยกระดับความรุนแรงขึ้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเขาจะพิจารณาให้อภัยโทษนายไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความที่ให้การเป็นพยานยืนยันความผิดของเขาในชั้นศาลและต่อสภาคองเกรสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายในหมู่บ้านที่เกิดโคลนถล่มในมณฑลเจียงซีทางภาคตะวันออกของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: พระฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร 089-527-9933
2: สนับสนุนโดย

0: มาแล้วครับพฤหัสบดีที่10กันยายนครับในเวลา9โมงกว่าแบบนี้ในช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับ
1: สวัสดีครับนะฮะมาเจอกันนะฮะเราผ่าน9เดือน9ไปด้วยความบันเทิง
0: โอ้โห
1: นะฮะเป็นยังไงฮะคนไลฟ์เดี๋ยวคุณเนี่ยบันเทิงไหมฮะ
0: เที่ยงคืน
1: เที่ยงคืนเลยเหรอ
0: ใช่ม่วงชิบแปงเลยเออเนี่ยตอนเช้าต้องมาส่งลูกอีก
1: ส่วนใช้ก็นู่นล่ะฮะ
0: อะไรครับ
1: อยากได้ยินวารักก
0: ันเป็นอัศนีวสันต์มาไม่สนใจอะไร
1: กันนะไม่สนใจก้าวเดือน9อะไรใดๆนะฮะขออัศนีวสันต์ไปก่อนเพราะว่าสุดท้ายอะไรกันรอบสุดท้ายแล้วเมื่อวาน
0: แล้วตกลงเวทีเขาเรียบร้อยไหม
1: โอ้ยเขาเรียบร้อยแต่วันที่สอง
0: ไม่ใช่เวทีอะไรนะ
1: ที่
0: นั่งเออที่นั่ง
1: เรียบร้อยหมดแล้วแต่วันที่สองแล้ว
0: อ๋อเออ
1: เขาก็เล่นมาเรื่อยๆจนเมื่อวานนี้สุดท้ายเมื่อวานนี้เป็นวันที่ไปซ่อมของวันแรกที่
0: กำลังจะถามเลยว่าเอาแล้วไอ้วันที่เขาแคนเซิลวันแรก
1: ก็ดีละย้ายมาเมื่อวาน
0: อ๋อแปลว่าไอ้เมื่อวานเนี่ยจริงๆมันคือของวันแรก
1: ใช่
0: ครับเขาก็เลยยกไอ้วันแรกมาเป็นเมื่อวานแปลว่าจริงๆมีไม่ถึง9เดือน9มีแค่ถึงวันที่8เดือน9
1: อ๋อ
0: ดีเลยก็เลยกลายเป็นไปได้ไปดูคอนเสิร์ตวันที่9เดือน9เลย
1: ใช่สนุกสนานกันไปคนแน่นไม่มีที่ไม่มีก็อีว่างอ่ะ
0: เชื่อว่าอย่างนั้น
1: ใช่แล้วก็มีเกสรับเชิญพี่ตู่ณัฐธิดากับหนุ่ยอัมพล
0: เออ
1: แล้วก็มีใหม่เจริญบุรพไปดู
0: โอ้
1: ไปดูไม่ได้ขึ้นเวทีนะ
0: ไปขึ้นเวทีอ่ะ
1: แล้วก็คนแบบพี่ป้อมก็พี่โตเขาก็ร้องเพลงเขาก็ไอ้ไม่อยู่ไหนโฟโล่ก็จับไป
0: เครดิตหน่อย
1: โฟโล่ก็จับไปเสร็จแล้วกล้องก็จับขึ้นจอใหญ
0: ่
1: คนก็ร้องเพลงแพ้ใจ
0: โอ้โห
1: เก็บใจไว้ในลิ้นแล้วพี่ป้อมพี่โตเขาร้องเพลงนี
0: ้โอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ร้องแบบแซคคิว
0: เขาเรียกได้ฟีลความเป็นนักดนตรีไงคือบางทีคอนเสิร์ตมันจะมีสคริปต์แต่ว่าเวลาที่มันแบบว่าได้สดๆบางทีมันก็จะเป็นแบบได้อารมณ์แบบหน้างาน
1: แล้วคนก็น่ารักกลัวพี่ป้อมพี่โต๊ะร้องล่ม
0: แล้ว
1: ก็ช่วยกันร้องไง
0: จำเนียงไม่ได้
1: แต่พี่โต๊ะ
0: เพราะว่าเขาไม่ได้ซ้อมเพลงนี้เอาไว้
1: ใช่ถูกต้องแต่เขาเล่นพอได้ไง
0: เขาเล่นได้เล่นได้เล่นได้
1: ใช่ทุกคนก็ช่วยกันร้องกันหมดเลยนะฮะ
0: เออแจ๋วแจ๋วแจ๋ว
1: แต่แล้วเขาบอกว่าจะเอาไมค์ไปให้ใหม
0: ่เออ
1: ไมค์มันไปไม่ถึงไง
0: ไวเลสมันไม่ถึง
1: มันไม่ถึง
0: เพราะว่าเขานั่งอยู่ข้างล่างนู่นเลย
1: ใช่
0: นะฮะถ้าไกลขนาดนั้นนี่ไม่รู้จะใช้ไวเลสอะไรแล้วเลยนะ
1: ฮะใช่ก็ไม่ได้ไปตามเตรียมกันไว้ก่อนไง
0: อ่ะถูกอันนี้คือสดจริง
1: ๆสดจริง
0: ๆนะสดแบบสดจริงๆไม่งั้นปกติแล้วจะถ้าไปนั่งแล้วสุดท้ายเดินขึ้นเวทีมา
1: อะไรอย่างนี้เตรียม
0: นี่ค่ะจะมีเตรียมแหมไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ชุดนี้แน่นหน้านี่แน่นมาเลย
1: เมื่อวานนี้ใหม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะฮะ
0: ฮะหมายความว่ายังไงไม่ใส่อะไรเลยคือหมายถึงไม่ได้แต่งหน้าอะไรมาเลย
1: ไม่ได้ใส่ผมต้องตุ้มหูเลยไม่มี
0: อ๋อปกติก็ต้องมีตุ้มหูมีผมมีเผิ่มหน่อย
1: ดามาแบบคนดูอ่ะ
0: มาแบบคนดูจริง
1: ๆใช่แต่ก็น่ารักก็โอเคก็สวย
0: จบไปด้วยความประทับใจ
1: ใช่
0: สำหรับเมื่อวานนี้คอนเสิร์ตพี่โตนี่เขาก็คือเป็นแฟนไปนี่คือเหมือนว่าเป็นคอนเสิร์ตปิดท้ายเขาแล้วเลยด้วย
1: ก็คิดว่าน่าจะปิดแต่ว่าคนก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจัดอีกได้ไหมอีกสักทีแต่ลืมเดี๋ยวพี่โต71แล้วอะ
0: กำลังจะพูดเลยว่ามันก็เป็นเรื่องของบริบทของปีหน้าถ้าปีหน้ายังไหวไม่แน่แต่ถ้าปีหน้าไม่ไหวมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: คือจริงๆแล้วแกอยากดูแลแม่มากกว่าคือแกมาเล่นรอซ้อมเนี้ยคือมันไม่ใช่เล่นคอนเสิร์ต
0: มันไม่ใช่เล่น4วันหยิบกีตาร์เดินขึ้นมาร้องเพลงไม่ใช่มันต้องเตรียมมาเป็นเดือน
1: ซ้อม
0: เป็นปีเลยแหละ
1: ปีอ่ะ
0: คือแพลนว่าจะมีเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องเป็น years plan วางแผนเป็นปีกว่าจะเริ่มซ้อมได้ก็ใช้เวลาผมเชื่อว่าต้องมีครึ่งปี
1: ใช่
0: นะครับในการเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันถึงแบบไม่ได้ง่ายๆนะกับการมีคอนเสิร์ตครั้งนึงบางทีบ่งบัตรแพงบางคนก็บ่นแต่ว่าโหเราเคยเห็นเบื้องหลังอะเนอะเราก็จะรู้ว่าโอ้การเตรียมงาน
1: เวทีเวทีลงถึงเป็นล้านแล้ว
0: ง่ายๆใช่ไหนจะเรื่องคิวจริงๆแต่จริงถ้าถามส่วนตัวมาไหวได้มาเพราะว่าล่าสุดผมเห็นพี่เบิร์ด
1: พี่เบิร์ดเนี่ย
0: พี่เบิร์ดแอบเปลี่ยนไป
1: พี่เบิร์ดแอบเปลี่ยนไปนะฮะแต่ว่าเขาก็อยากจะมาให้เกิดขึ้นสำหรับแบบเบิร์ด40ปีเป็นแฟร์เวลเหมือนกันในปีหน้า
0: ได้ดูทรงแล้วอะ
1: แต่เขาบอกว่า
0: แต่แกเป็นอะไรแกบอกแกไม่แกบอกแกปวดบนเวที
1: เออ
0: แกบอกแกปวดบนเวทีแต่ผมดูทรงแล้วมันไม่น่าใช่
1: ไม่แต่ตอนนี้ก็กำลังกินยาอยู่
0: ใช่ไหม
1: กินยาอยู
0: ่แต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนอะไม่ว่าจะเป็นอาการจากตรงไหนก็อยากให้พี่เบิร์ดกลับมาแข็งแรง
1: ใช่อ
0: ยากจะมาแดนซิ่งปับโชว์ได้อะไรเงี้ยเออแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
1: แต่แดนน่าอาจจะไม่ไหว
0: เออ
1: แดนไม่ไหวก็ไม่ต้องให้แกแดนเอาแบบว่ายืน
0: เอาเพลงช้า
1: เอาไฮโดรโดลิกอะไรไป
0: มีหลายเพลง
1: หรือว่าถ้าเกิดเพลงเต้นก็เอาแดนเซอร์ล้อมไป
0: อะไรแบบนี้
1: ล้อมไปไฮโดรลิกขึ้นลงบันไดลิฟต์อะไรกันไปสลุงสลิงโหนกันไป
0: ก็ถึงบอกว่ามันก็เดี๋ยวไว้รอดูทีละปีปีต่อปีเลยทุกวันนี
1: ้
0: ว่า ศิลปินแต่ละปีจะไหวอะไรแค่ไหน
1: ใช่
0: นะแต่ว่าทุกคนก็ยังมีความมีมนต์ขลังแล้วก็ยังคลาสสิกอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ถูกต้องนะฮะอ้าวสวัสดีไปยังป้าแป๋วนะฮะใน YouTube ทักทายคนแรก
0: ท่านแรกที่มาแล้วเลยนะครับใน YouTube ของคนลุกทุ่งนะครับเริ่มจากป้าแป๋วสวัสดีพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้ด้วยจ้า
1: จ้าแล้วก็สวัสดีไปยังน้องนาท่าข้าม
0: มาแล้วนะฮะจากพระราม2ท่าข้ามครับพี่นาสวัสดีครับพี่ท็อปและน้องกี้ขยี้ข่าวมาแล้วจ้า
1: จ้าพี่แหม่มสุพรรณ
0: สวัสดีครับพี่ท็อปและน้องกี้พี่แหม่มสุพรรณอยู่นนทบุรี
1: แล้วก็ยังมีพี่สุรัตนา
0: เมื่อวานนี้หนีไปเที่ยวไหนไม่รู้กับพี่แมวหายไปเลยนะครับบอกสวัสดีพี่ท็อปน้องกี้แชร์แล้วนะจ้า
1: จ้าน้องจิ๊บจิ๊บ
0: มาจากบางพลีด้วยนะครับบอกสวัสดีครับพี่ท็อปและเฮียกี้จ้า
1: แล้วก็พี่อ้วน
0: นี่พี่สุรัตนาพี่นะพี่อ้วนมาแล้วสวัสดีพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้ด้วยจ้าพี่อ้วนจ้า
1: ทักพี่อ้วนเสร็จแล้วก็มาต่อที่ป้าตุ๋ย
0: ป้าตุ๋ยก็มาแล้วจากคู่บอลนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วท็อปกี้จ้า
1: แล้วคุณพ่อวิสิตด้วย
0: คุณพ่อวิสิตมาทักทายคุณท็อปและลูกชายด้วยนะครับผม
1: จ้านะฮะป้าเผาก็มาแล้วฮะ
0: ป้าเผาจากพระประแดงนะฮะมาทักทายเราแล้วเลยด้วยนะฮะรวมทั้ง
1: คุณนุ๊กบ้านแถว
0: นะแล้วก็ยังมีจากพี่จินปอเปียนะฮะสวัสดีครับพี่ท็อปแล้วก็ร็อกกี้ด้วยนะครับ
1: จ้า
0: แล้วก็ยังมี
1: หมวยก็มาทักทายค่ะ
0: คุณหมวยจากแถวแถวสาทรเหนือมาทักทายค่ะนะสวัสดีด้วยนะครับ
1: บางซุปรามกำแหง60/2
0: สวัสดีครับบางซุปนะฮะรามกำแหง60/2มาทักทายกันแล้วนะฮะรวมทั้งช่างแอร์บอยไซน้อยเซอร์วิสสวัสดีครับช่างแอร์บอยไซน้อยนนทบุรีมารายงานตัวแล้วด้วย
1: พี่ดำแท็กซี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีท็อปกี้ขยี้ข่าวนะฮะจากพี่ดำแท็กซี่นะครับผมพี่หนูพินก็มาแล้วนะฮะสวัสดีครับพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้ด้วย
1: นี่นะฮะแล้วก็ยังมีคุณทศพิชัยนะฮะบอกว่าที่ซอยวัดลาดประดุกตอนนี้แดดเปรี้ยงเลย
0: หันไปดูของเราหน่อยดิ
1: ก็แดดก็แดด
0: ของเราก็แดดใช้ได้นะกำลังดีเหมาะเป็นแดดแบบแดดอ่อนๆตอนเช้าแต่ไม่รู้หลังจากนี้ไปยังไงโอ้ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลย
1: ใช่นะสายน้ำก็มาแล้วฮะ
0: อุ้ยมาแล้วเหรอลำลูกกาสวัสดีทักทายเซไฮด้วยนะครับเนี่ยจากพี่สายน้ำด้วยนะฮะ
1: แล้วก็พี่หมงก็มาแล้วฮะ
0: เมื่อวานพี่หมงไปไหนเราคุยถึงพี่หมงกันแล้วพี่หมงก็หายไป
1: แล้วนินทาฉ่ำอ่ะ
0: ใช่เรานินทา
1: ใครไม่มานี่ถูกเรานินทาฉ่ำนะฮะกติกาของเรา
0: คุณน่ากลัวเลยอีรายการเน
1: ี่ยรายการเนี้ยนะไม่มาปั๊บโดนนินทาฉ่ำ
0: ลุงยิ่งไม่มาแต่แรก
1: ได้ข่าวว่าแบบว่าพี่ไปนวดอะไรพิเศษหรือเปล่า
0: เอาไปนวดพิเศษ
1: ที่เป็นข่าวเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี
0: ้เออจริงเหรอ
1: นวดพิเศษ
0: ย่านมีนบุรี
1: น
0: ะสวัสดีครับมีนบุรีวันนี้แดดแรงเย็นสบายสบาย
1: ไม่มีงานทำ
0: งานไม่มีทำงั้นไปนวดดีกว่า
1: ไปนวดดีกว่า พอไปถึงปุ๊บแม่ไปเปิดเจอมาปุ๊บเจอพี่แต๋วนั่งเป็นแคชเชียร์อยู
0: ่ สวัสดีนักทายคุณสุริยันทักทายครับดีเจคุณภาพสองด้านวงเวียนใหญ่คลื่นชัดแจ๋วนะฮะแต่แดดแรงนะครับจากคุณสุริยันนะฮะแล้วก็ยังมีไหนได้พี่ดุ๊กพี่สุรัตนาน
1: ี่นี่มีคุณพันษา
0: ว่าไงครับคุณพันษา
1: เป็นร้านซ่อมผ้าอยู่นนท์แปดซอย8บอกว่าฟังทุกวันเลย
0: นนทบุรีเหรอ
1: นนทบุรีซอย8
0: โอ้ทักทายโอ้ผมคิดถึงนะร้านซ่อมผ้าเมื่อก่อนเวลาจัดรายการเนี่ยนะสมัยตอนนี้ประเทศไทยยังเป็นเขาเรียกประเทศแบบกาเมนต์ประเทศสำคัญในอาเซียน
1: ทำไมจะทำไมจัดรายการแล้วต้องซ่อมผ้าคือแม
0: นเนี่ยผมก็เลยจะบอก
1: ตูดขาดเหรอ
0: ใช่ทุยไม่ใช่สิ
1: ทำไมต้องซ่อมผ้า
0: เมื่อก่อนคนที่ชอบโทรมาหน้าไมค์หรือส่งข้อความมาส่วนร้อยละ
1: เป็นช่างเย็บผ้า
0: หรือ60เป็นช่างเย็บผ้าแล้วก็ซ่อมผ้านี่แหละ
1: เดี๋ยวนี้คนซ่อมผ้าเย็บผ้าก็น้อยลง
0: น้อยลงเยอะมากผมใช้คำว่าต้องมีหายไปเกินครึ่งอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนซ่อมผ้ายังพอมีอยู่แต่ว่าโรงงานเย็บผ้าประเทศเราเหลือน้อยลงเยอะมากเพราะว่าเขาโยกไปเวียดนามกัน
1: ก็เหลือแต่เป็นร้านเล็ก
0: ๆเหลือเป็นร้านเล็กๆหรืออย่างเนี้ยใครที่ยังพอมีฝีมืออย่างพี่เขาอย่างเงี้ยก็แบบมาเปิดจัดเองซ่อมผ้าแล้วก็แบบปักเสื้ออะไรแบบเนี้ยเองนะฮะเล็กๆไม่ได้อยู่เยอะ
1: อย่างร้านคุณบัญชาเนี่ยหลังๆนี่ก็รับทำเป็นเสื้อหมาแมวไม่ทำเสื้อคนแล้ว
0: เดี๋ยวนะคือโทษแต่ต่อให้เสื้อหมาแมวกูถามเนี่ยเอาเวลาที่ไหนทำตัดสูตรให้กูยังไม่มีเวลา
1: เขาตัดเฉพาะหมาแมว
0: อ๋อเอองั้นฝากหมาสักตัวหน่อยนะครับร้านลุงประชา
1: ไม่มีวาสนาที่ใส่เสื้อ
0: ไม่มีวาสนาจริงเออนะฮะหมากับแมวได้ใส่งั้นกูขอเป็นหมาก็ได้จะได้ไปใส่เขาด้วยสักคนนะฮะเอ้าเดี๋ยวเรามีใครอีกด้วยนะฮะคุณสุริยันเมื่อกี้แล้วเลยนะฮะบอกวงเวียนใหญ่เลื่อนชัดแจ๋วแดดดีนะครับพี่หนูพินพี่สุรัตนาแล้วก็ยังมีจากคุณจอยลดาสวัสดีพี่ท็อปแล้วก็ล็อกกี้ด้วยนะครับนะแล้วก็อะไรเนี่ยคุณสมพิษยางสูงนะฮะแล้วพี่ศิริดาจากเพชรบุรีเอ้ยเพชรบูรณ์นะใช่พี่นาวพี่เบิร์ดพูดดูเฉยๆก็ไปใช่ผมก็เคยไปดูนะคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดตอนเด็กๆอ่ะนะฮะนี่แล้วก็นี่เมื่อกี้ที่บอกนะคุณบรรษาจากร้านซ่อมผ้านนท์8นะฮะฝากทักทายด้วยนะครับนะแถวๆร้านซ่อมผ้านั้นด้วย แล้วก็ยังมีจากไหนนะพี่สายน้ำลำลูกกาคลอง2วันนี้เขาบอกว่าคืนแซกๆ
1: เดี๋ยว
0: จัดการให้เนี่ยเดี๋ยวส่งคนนี้ไปจัดการเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่หายแซกๆจะเอาวิทยุไปจุ่มน้ำโหดอะ
1: เอางี
0: ้บอกที่พรมาจากเขาก็เปิดอะไรนะแอปพลิเคชันออกลำโพงไปเลยสิ้นเรื่องสิ้นราว
1: มาเปิดเลยวิทยุ
0: เอาเปิดไว้หน่อยก็ได้เขาชอบความคลาสสิกพี่
1: ร
0: ุจิรามาสวัสดีทักทายคุณท็อปแล้วก็น้องร็อกกี้ด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีจากอะไรเนี่ยพี่รุจิราพี่ฟังอยู่ทางแอปได้ยินบอกใครไม่มาโดนดินทาอยู่เลยรีบมาเลย
1: ดีมาก
0: พี่ดำแท็กซี่ด้วยนะครับนะทักทายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: นะมาที่ข่าวแรกของเราเมื่อวานนี้โอ้โหกลายเป็นประเด็นเลยนะฮะ
0: ทำไม
1: มีการไปแจ้งร้องทุกข์นะฮะที่เพจสายใหม่ต้องรอด
0: สายใหม่ต้องรอดเลยเหรอ
1: เออใช่
0: เรื่องใหญ่เลย
1: เรื่องก็คือไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเตือนภัยเขาเรียกว่าเป็นการเตือนภัย
0: ครับ
1: นายเอนายเอนามสมมุตินายเอนามสมมุติน
0: ายเอบัญชา
1: เอบัญชาเลยนะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เองผมถามไง
1: เออนะครับเดินเข้าไปร้องเรียนที่เพจสายใหม่ต้องรอด
0: ครับ
1: หลังไปเข้ารับบริการร้านนวดชื่อดังย่านลาดพร้าววังหิน
0: ร้านนวดชื่อโอ้ลาดพร้าววังหินเมื่อก่อนออฟฟิศผมมาอยู่ลาดพร้าววังหิน
1: เป็นไง
0: ร้านนวดมีเป็นร้อยร้านจะรู้ได้ไงว่าร้านไหนเอาจริงๆมันมีเยอะจริงๆแถวลาดพร้าววังหิน
1: เขาไปร้องทุกว่าถูกพนักงานเสนอขายบริการนวดเสริมพิเศษนวดพิเศษ
0: เหมือนผมที่ผมไปมาแน่เลย
1: ไหนๆอธิบายซิ
0: เขามีนวดหน้านวดเท้
1: า
0: เออแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เสนอบริการพิเศษผม
1: เป็นยังไง
0: นวดหน้าด้วยฝ่าเท้า
1: เออเหรอแล้วเอาม
0: าเลยไม่เอา
1: แต่นี่น่าจะไม่ใช่
0: เออเดี๋ยวผมไม่ผมก็เลยไม่เอาอันนี้ทำไม
1: นวดนวดพิเศษอ่ะ
0: ทำไมล่ะครับ
1: หมายคือหมายถึงนวดพิเศษไม่รู้ว่านวดยังไงในราคา 1,000 บาท
0: เฮ้ยนวดยังไงวะ
1: คือนวดธรรมดาเนี่ยก็ราคาหนึ่ง
0: สมมุติว่าแบบ500บาทนวดธรรมดาชั่วโมง2ชั่วโมง
1: สองชั่วโมง500
0: นวดตัวนวดอะไรว่าไป
1: ใช่นะฮะ
0: แต่มีนวดพิเศษ
1: มีนวดพิเศษ
0: แล้ว 1,000 ต่างหากที่ไม่ใช่ไอ้500นั่นอีกเหรอ
1: เฮ้ยพิเศษนวดยังไงฮะนวดพิเศษฮะ
0: ยังไงวะไอ้เว็บ
1: เคยไปนวดป่ะ
0: นวดพิเศษนวดไง
2: นวดพ
0: ิ
2: เศษ
0: ทำไมมันขำวะ
1: เขาทำอะไรกันเหรอฮะ
0: เออนั่นแหละ
2: ไม่เคย
0: เอออะไรอ่ะ
1: เออคืออะไร
0: ต้องมีใครรู้บ้างพิมพ์ส่งมาหน่อย
1: ต่อสายไปหาคุณบัญชาน
0: ั่นน่ะดิ
1: คุณบัญชาก็ชวนพิเศษ
0: นั่นน่ะคุณเอนามสมมุตินั่นน่ะ
1: เออเนี่ยนะฮะ
0: หรือถามนี่คุณสุริยันเขาบอกเปิดฟังอยู่หน้าร้านมีนักศึกษามาถาม
1: ฮะว่า
0: อ๋อแต่เขาถามว่าใช่เสียงดีเจล็อกกี้หรือเปล่านึกว่าถามว่านวดพิเศษขอโทษนะคุณสุริยันขอโทษก่อนนะไป
1: กำลังเล่าข่าว
0: เออกำลังเล่าข่าวพอดีแหมมาแซ่เออเอ้ยทำไมอ่ะนวดพิเศษนวดยังไงอ่ะยังไงต่อฮะแล้วเขายังไงเสนอนวดพิเศษ
1: โอเคก็
0: รู้ต่อเน
1: ี่ยตกลงกันดิตกลง
0: เฮ้ยเอาด้วยเหรอเฮ้ยพันหนึ่งเลยนะ
1: แต่ต่อรอมาเหลือ600
0: โหลด 40%
1: เออเหลือ600นะฮะแต่หลังเริ่มใช้บริการไม่ถึง1นาทีบอกว่าหมดเวลาก็คือเขาก็นวดธรรมดามาก่
0: อ
1: นแล้วพอมาถึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็มาถึงช่วงนวดพิเศษนะฮะจะนวดอะไรใดๆก็คงจะรู้กัน
0: นั่นน่ะดิ
1: ใดๆ
0: แล้วยังไงแล้วเขาผิดตรงไหนทำไมต้องมานั่งร้อง
1: ไม่ไม่ไม่ไม่ก็คือนวดไปพอถึงช่วงนวดพิเศษเนี่ยพอตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าจะนวด
0: ว่าจะนวดพิเศษขอพิเศษพิเศษเดี๋ยวไหวพันหนึ่งเลย
1: นี
0: ่คนลุกสู
1: ้หลังจากนั้น
0: ครับ
1: พอนวดไปได้
0: มันอยู่ตรงไหนวะ
1: นาทีหนึ่ง
0: นาทีเดียว
1: ปรากฏว่าหมดเวลาไงหมดเวลานวดไงสมมติจองไว
0: ้เฮ้ยอยู่ดิ
1: บ่ายสองถึงสี่โมงก็สี่โมงก็หมดเวลา
0: ไอพิเศษกูล่ะ
1: ก็นั่นแหละ
0: นาทีเดียวอะ
1: แต่ว่าพอลงมาแต่ว่าพอลงมาจ่ายตังค์
0: ครับ
1: คิดตั้งเต็มไงแค่จะจ่ายไหม
0: คือคิดทั้งไอ้นวดปกติแล้วก็คิดทั้งไอ้นวดพิเศษแต่ว่าไอ้นวดพิเศษเนี่ยมันเพิ่งนาทีเดียว
1: แล้วก็มันหมด
0: แล้วก็บอกว่าหมดเวล
1: า
0: แล้วทำไมอ่ะแล้วมันไม่แล้วหูตั้งพันหนึ่งแพงกว่าปกติทำไมไม่ต่อให้เขาหน่อยอ่ะ
1: นั่นแหละสิก็ไม่รู้ว่าหมดเวลาจริงๆหรือห้องมันอาจจะต้องมีคนมาต่อหรือเปล่าไง
0: เขานวดตรงไหนเขานวดยังไงพี่หมงบอกผมหน่อย
1: เออพี่หมงอ่ะผู้ชำนาญการช่วยตอบ
0: เออเนี่ยวันนี้หยุดสบายๆพาไปนวดพิเศษหน่อย
1: ใช่
0: แล้วเขาเรื่องเขาเป็นยังไงอ่ะแล้วไงแล้วมา
1: โดยพอ
0: แล้วก็
1: มีการต่อแล้วต่อเถียงกันคนที่คุณเอเนี่ยนะฮะก็ไม่ยอมบอกอะไรยังไม่ถึง1นาทีเลย
0: ก็นั่นน่ะเด็กเก็บไป 1,000 ยังไม่ถึง1นาทีเลย
1: เออเนี่ยนะฮะกลุ่มพนักงานหญิง3คนก็เดินมาค่ะ
0: จริงเหรอ
1: มาลายล้อมกดดันเพื่อแบบว่าไม่ได้ค่ะพี่ต้องจ่ายค่ะ
0: คุณสุริยันตอบกลับมาด่วนเร็วเลยว่าเสร็จเร็วจัง
1: นะฮะ
0: อันนี้หมายถึงใครหมายถึงคนถูกนวดหรือว่าคนที่บอกเสร็จ
1: เขายังไม่เขายังไม
0: ่ไม่ถึงคนถูกนวดหรือว่าใครถึงคนที่นวดที่บอกว่าเสร็จเร็วจัง
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เออนั่นเด็ด
1: นะฮะโดยอธิบายถึงเหตุผลว่าตัวเองจะไม่จ่ายอ่ะเพราะมันแค่นาทีเดียวอ่ะ
0: ก็นั่นเด็ดแต่เอาตัวก็แต่อยู่ในข้อตกลงแล้วไม่ใช่หรอมันหรือว่าคอสเขาอีนวด

0: ีไม่ดีฉันขอตุ๊กตาหนึ่งคนขอเลือกพี่หมงก่อนไปเป็นตุ๊กตาด้วย
1: คือเวลาที่เขาฝึกนวดเนี่ย
0: มันต้องมีตุ๊กตาม
1: ันจะต้องมีเขาเรียกเหมือนหุ่น
0: อ
1: ะฝึกจับเส้นซ้ายจับเส้นขวาจับเส้นแขนจับเส้นขาจับเส้นพิเศษไอ้นี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันพิเศษกันอีท่าไหน
0: ยังไง
1: มันพิเศษไปพันหนึ่งแต่มันแพงกว่าปกติด้วยนะแล้วไม่พอมันหนึ่งนาที
0: เสร็จปิ้งกิ้งหมดเวลา
1: หรือหนึ่งนาทีเขามันอาจจะเป็นคอร์สของเขาหรือเปล่า
0: อ๋อแค่หนึ่งนาที
1: แค่หนึ่งนาทีหรืออย่างที่บอก
0: แต่เขาตกลงกันว่านวดพิเศษเนี่ยค
1: ือเสร็จเร็วจัง
0: จะทำให้สบายตัว
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: แ
1: ถวไหนอ่ะแจ้งหน่อยดีเผื่อลาด
0: พร้าวก็ดีแล้วลาดพร้าวบางหินไง
1: มันมีเป็นร้อยล้านเลยอ่ะไม่รู้ร้านไหนอ่ะจะได้เผื่อไปใช้บริการนวดพิเศษหน่อย
0: อ๊อบหนึ่งนาทีนะร้านนี้อ่ะ
1: มีร้านไหนนานๆกว่านี
0: ้
1: คุณแต่วนั้นร้านนวดเยอะจริง
0: ๆเอาอย่างนี้แกไปลองดูถ้ามันแบบไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเดี๋ยวฉันพาไปใกล้ๆใส่ไหมต้นรอตรงน
1: ี้ลองทุบลองทุบกับคุณอะไรนะ
0: คุณเอก
1: คุณเอกใส่ไหม
0: อยู่ใกล้ๆแถวนี
1: ้ไปลองทุบเนี่ยผมเจอแล้วครับนะนี่ผมไปเจออีกเคสหนึ่งนวดไม่เลิกสักทีผมมีธุระต้องรีบไปต่อก็กะว่าจะมาคอร์สสั้นๆหนึ่งนาทีที่ไหนได้ผ่านไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้ว
0: ล่าสุดจะนวดค่ำคืนเลยนะ
1: มันก็นวดอยู่นั่นพี่หมงก็บอกไปถูกหลอกแน่นอนเลยนาทีนั้นผมก็ว่างั้นเลยพี่หมงมันต้องไปนวดมันจริงๆคอร์สมันเป็นยังไงพี่หมงไหนเล่าสิไอ้นวดพิเศษ
0: พี่หมงต้องเคยไปเนี่ย
1: แล้วพี่หมงมีที่ไหนที่แบบคอร์สมันนานกว่า1นาทีมั้ยเผื่อจะไปอีสายใหม่ต้องรอดกันเดี๋ยวเราจะไปได้กันพี่หมงมีนบุรีสายใหม่ไม่ไกลกัน
0: ใช่
1: นะฮะ
0: นะครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะเมื่อกลายเป็นประเด็นข่าวเมื่อวานเนี้ย
1: โอ้หรอ
0: นะแบบว่า
1: แล้วเราก็พูดแต่ 9.9 เราไม่ดูนวดพิเศษเลยเสียดายไม่งั้นจะแบบหาคนพาไปซะหน่อย
0: แน่ใช่ไหมถ้าก็ว่าอีตาหนุ่มคนนี้อาจจะเป็นหนุ่มโสดถ้ามีเมียอยู่แล้วก็อาจจะ
1: ทำไมเกี่ยวกับมีเมียได้เหรอขอให้เมียนวดให้ได้
0: ไม่ใช่เมียอาจจะดูหึงหวงเลยหรือเปล่าเพราะว่าไปนวดอะไรอย่างงี
1: ้อ๋อ
0: ทำไมไม่ให้เมียนวดอะไรอย่างงี
1: ้หรือเมียถ้าทำงานหนักเมียก็เลยแบบไม่มีแรงนวดหรือเมียจะนวดเบาชอบนวดหนักๆ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: พี่ดำส่งมาขำพี่ดำต้องรู้
0: พี่ดำต้องรู้นวดพิเศษ
1: เชื่อว่าพี่ดำต้องรู้นวดพิเศษคืออะไร
0: เนี่ยอาจจะแวะไปตอนนี้อยู
1: ่ถูกเนี่ยพอพูดแล้วคันไม้คันมือมันเปรี้ยวปาก
0: เลี้ยวซ้ายเลย
1: เปรี้ยวปากอยากจะนวดพิเศษ
0: พอเปิดเข้าไปเจอพี่อ้วน
1: เป็นแคชเชียร
0: ์กดมีติดเบอร์ด้วย
1: โอ้โหเป็นเบอร์ใหญ
0: ่เบอร์หนึ่ง
1: เป็นเบอร์ใหญ
0: ่เป็นเบอร์999ต่อ9เป็นเบอร์ต่อ9
1: คุมเขตดีทั้งเขต
0: ใช่เป็นเจ้าแม่อยู
1: ่เป็นเจ้าแม่อยู่เลย
0: เซ็งกว่าเดิม
1: อ๋อไม่ต้องเอาเปล่ามารับผู้โดยสาร
0: มีคนเรียกแก๊ปพอดี
1: มีคนเรียกแก๊ปพอดีแซวเล่นนะแซวพี่ๆพอเป็นสีสันกันนะใครรู้ก็พาไปนวดหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยพี่อ้วนมาบอกทำงานอยู่ครับเวลาราชการงั้นเดี๋ยวรบกวนนอกเวลาราชการพาผมไปนวดพิเศษ
0: ฉันว่า
1: แต่ไม่เอาคอร์ส1นาทีนะ
0: ฉันว่าตอนนี้มีคนหนึ่งนวดอยู่เลยไม่เข้ามา
1: จริงเหรอมีคนนวดอยู่ด้วยเหรอ
0: คุณอัศนัยอ่ะคุณอัศนัย
1: เฮ้ยว่ะ
0: เห็นมั้ย
1: ผมว่าคนนั้นก็ต้องรู
0: ้
1: นวดพิเศษ
0: ทำไมวันนี้ไม่เข้ามาแสดงว่าอาจจะนวดอยู่ตอนนี
1: ้1นาทีเปล่า1นาทีเปล่า
0: เน
1: ี่ยอะไรนะคุณสุเรียบอกนวดพิเศษคือนวดตั้งข้อเข่าขึ้นไป
0: ตั้งข้อเข่าขึ้นไปคืออะไร
1: นั่นน่ะดิข้อขาข้อเข่าข้อแขนอ๋อ
0: ตั้งคุกข้อขึ้นไป
1: สงสัยต้องคุกเข่าเวลานวด
0: ต้องกินคอลลาเจนละ
1: อ่ะเอาไปลดคอลลาเจนไปหาคอลลาเจนกินอ่ะไม่เชื่อหรอกใครพูดกระโม้งนั้นนะใครส่งมาโม้ถ้าใจให้ดีถ้าใจเชื่อพาไปนวดหน่อยแต่ไม่เอาคอร์ส1นาทีแต่ก็ไม่เอาคอร์ส1วันเหมือนกันนะนานเกินไปเดี๋ยวต้องมาร้องสายใหม่ต้องรอดด้วย
0: นะต้องขอขอบคุณด้วยครับ
1: หาข้าวกินดีกว่านะครับกับข้าวตรานกกระเรียนวันนี้โปรสุดท้าย
0: เป็นโปรเดิมแต่ว่าต่อมาอีกวันหนึ่ง
1: นะครับเป็นโปรเดิมนะครับ 9.9 นะครับแต่ว่าเผื่อมาอีก1วันเลยนะครับกับข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนสนใจสั่งซื้อโทร0895279933ย้ำนะครับ0895279933กับข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียน
0: นะฮะมาที่ข่าวที่2กันบ้างฮะเป็นเรื่องราวที่เขาเตรียมจะแจกเงินบ้านละ50,000 บาท
1: พูดเล่นไป
0: จริง
1: บ้านกูต้องได้เด้อ

0: เต็มตรงทะเบียนนะ
1: อ่ะต้องลงทะเบียนเลย
0: ต้องลงทะเบียนสิอยู่ดีจะไป
1: กูเลิกละจัดแล้วกูต้องไปลงทะเบียนก่อนแค่นี้เอายางหรอ
0: กลางเดือนตุลา
1: โ
0: อ้เขาบอกก่อนเนี่ยจะได้เตรียมตัว
1: ยังไงครับโอ้โหนี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยข่าวนี้มันเป็นยังไง
0: นี่นะฮะล่าสุดนี้นะฮะทางรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิตินะฮะได้ออกมาบอกว่ารัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนติดโซล่าลูฟท็อป
1: เพื่อที่จะติดโซล่าเซลล์นี่แหละ
0: ใช่
1: เพื่อที่จะได้ประหยัดไฟกัน
0: ประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้นะจะติดถึง1ล้านครัวเรือน
1: เขาใช้วิธีการแจกหรือใช้วิธีการปล่อยกู้อันนี้อยากรู
0: ้เดี๋ยวมาฟังกัน
1: นะครับ
0: มีแผนดำเนินการ
1: สนใจอยู่
0: เรื่องไปจนถึงปลายปี70เลย
1: โอ้สองปลายปีหน้าแหละ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันจะเข้าปีงบประมาณใหม่
0: ใช่
1: แปลว่ามันจะใช้งบปีหน้า
0: โดยการแจกเงิน 50,000 บาทต่อหลังนะฮะครอบคลุมเนี่ยประมาณ1ล้านครัวเรือนนะฮะตามงบประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: กระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการเตรียมเสนอรายละเอียดนี้นะครับโครงการโซล่าลูฟท็อปนะหรือว่าโซลาเซลล์บนหลังคาเนี่ยนะฮะทำให้เราประหยัดไฟแล้วก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย
1: ์
0: เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายในวันศุกร์นี้แล้วก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะจะได้ทราบกันว่าอะไรอย่างไรต่อไปนะฮะตอนนี้หลักเกณฑ์หลักการนะว่าเป็นยังไงเงื่อนไขการเข้าร่ว
1: ม
0: ไม่ใช่บอกว่าได้กันทุกบ้าน
1: ไม่ใช่ว่าได้ทุกหลังคาเรือนต้องมีเงื่อนไขกันนิดนึง
0: ใช่ถูกต้องหนึ่งต่อโคเรือนเนี่ยได้แค่สิทธิ์เดียวไม่ใช่แกลงแล้วก็ให้กูดีลงนี่ไม่ได
1: ้อ๋อเข้าใจสมมุติ1บ้าน1หลัง1อันนั่นแหละไม
0: ่
1: ใช่ว่าบ้านนึงอยู่กัน10คนกูลงมัน10สิทธิ์เลย
0: งี้ไม่ได้นะฮะนะ1ครัวเรือน
1: 1
0: หล
1: ั
0: ง
1: 1
0: หลังนะครับและผู้ขอใช้สิทธิ์ต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า
1: เจ้าบ้านนั่นแหละบางเบี้ยเข้าใจคือบางบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านก็ชื่อนึงแต่เจ้าของมิเตอร์ก็ชื่อนึงแต่อันเนี้ยเอาเน้นเขาด้วยความที่มันเป็นรถไฟฟ้าเอาเกณฑ์ของมิเตอร์ไฟฟ้า
0: ฉันต้องรีบไปเปลี่ยนชื่อเลยมิเตอร์ยังเป็นชื่อพ่ออยู่เลยพ่อตายไป7ปีแล้วอ่ะ
1: งั้นรีบไปเปลี่ยนจริงๆ
0: เ
1: ต้องรีบเปลี่ยน
0: ต้องรีบเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนมาเป็นชื่อชนะ
1: ครับ
0: อันที่2และสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งบนหลังคาบ้านหรือจะเป็นพื้นดินเผื่อว่าใครจะมีพื้นที
1: ่บางบ้านไม่สะดวกมีพื้นที่ว่างๆอ๋อก็ได้เหมือนก
0: ัน ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่จะติดแบบไหนนะฮะก็จะมีแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซล่าฟาร์มขนาดเล็กนะฮะซึ่งมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงสุดนะฮะรัฐบาลเองจะจ่ายเงินอุดหนุนใน 50,000 บาทต่อการ
1: ติด1ครั้ง
0: ติด1ครั้งนะครับแล้วก็รวมทั้งการตรวจสอบระบบเชื่อมต่อจ้ำไฟเข้าบ้านให้เรียบร้อย
1: ดี
0: นะ
1: เพราะมันจะได้มีมาตรฐาน
0: ใช่นี่แหละไม่มีอะไรเลยก็คือก็จะต้องคือไปลงทะเบียนแล้วก็คุณก็ต้องบอกว่าคุณเป็นบ้านเจ้าของบ้านหลังนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็เสร็จแล้วก็มีชื่อนี
1: ้
0: เขาก็ไปตรวจสอบว่ามันตรงกันหรือเปล่า
1: แต่ไม่รู้นะว่าการติดครั้งนึงมันจะต้องใช้สตางค์จริงๆทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ไม่รู้
0: ก็ 50,000 บาทนี่น่าจะอยู่มั้งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่มาติดแสนหนึ่งไร้ประชาชนออก
1: นี่ไง 50,000 เออนี่ไงเนี่ยคือสิ่งเนี่ยผมมีคำถามที่อยู่ว่าเอ๊ะเพราะเอาเมื่อก่อนผมเคยอยากติดแล้วผมเคยไปเช็คราคา
0: เท่าไหร
1: ่เป็นแสน
0: เป็นแสนเหรออ
1: ืม
0: อันนี้อาจจะอันนี้อาจจะเป็นแบบว่า
1: อาจจะเบาๆหน่อยหรืออาจจะไม่มีตัวเก็บที่ตัวที่แพงคือ
0: ตัวเก็บไว้ใช่ไหม
1: ไฟ
0: อ
1: ัน
0: นี้อาจจะ
1: โซล่าแล้วเข้าตรงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจในวิธ
0: ีการต่อไม่นี่คือหมายความว่าถ้ามันไม่มีตัวเก็บก็คือดิ่งตรงก็จะใช้ได้เฉพาะกลางวันนะสิ
1: อาจจะอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ผมเคยได้ยินนะหรืออาจจะตัวเก็บเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถแบบเก็บสำรองอ่ะเออตัวสำรองไฟไม่สามารถสำรองในขนาดนั้นอะไรเง
0: ี้
1: ยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ง่ายนิดเดียว
1: เขาบอกว่าตัวที่แพงอ่ะคือตัวนี
0: ้ง่ายนิดเดียว
1: คือยังไงครับ
0: สมมติว่าพอกลางคืนมันไม่มีตัวเก็บใช่ไหมกลางคืนมันไม่มีแสง
1: ถูกครับ
0: แล้วก็ต่อนีออนเป็นแผงๆแผงๆไปวางครับก็ส่องลงไปทีนึงต่อไฟจากข้างในบ้านไปวางครับแล้วก็เอาไฟจากโซล่าเซลล
1: ์มาใช้อีกทีนึง
0: มาใช้อีกทีน
1: ึ
0: ง
1: กูก็เปิดไฟอันนั้นเลยใช้ในบ้านไปเลยไม่ต้องใส่โซล่าเซลล์สิโอ้
0: เล่าเหรอ
1: เออจะไม่อ้อมไปทำไมเรากดใช้เป็นปกติสิแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนเนี่ยถ้าพูดถึงจริงค่าไฟกลางคืนถูกกว่ากลางวันอยู่แล้วด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: อันนี้ก็อาจจะเหมาะกับ
1: ผมก็เลยไม่รู
0: ้บ้านที่เป็นออฟฟิศ
1: หรืออะไรเงี้ยหรือไม่รู้ทางเทคนิคอ่ะเออว่าแบบมันอะไรยังไงเดี๋ยวศึกษาอะไรละเอียดเพิ่มเติมจริงๆเด็ดถึงสตูดิโอก็เหมาะติดนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าถือว่าใช้ไฟพอสมควรเหมือนกัน
0: ใช่
1: นะครับแล้วเราก็ต้องเปิดเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันตลอดเลย
0: แต่เราไม่ต้องติดหรอก
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะเราขโมยไฟบ้านที่กอดสุด
1: อย่าไปยุ่งกับแก
0: ไปจำไปแกไม่ค่อยอยู่
1: ไม่อยู่
0: เราก็เลยไปจำแล้วพอแกจะมาปุ๊บเราก็เอาถอดออกมา
1: ไม่เกี่ยวนะ
0: แกที่แกถามบอกว่าอ๋อล็อกกี้ขอยืมแป๊บ
1: เปล่าฮะผมเปล่านะประกอบ
0: บ้านใจลืมเคียง
1: เออ
0: ค่าไฟทุกถูกที่เนี่ย ค่าไฟจ่ายเดือนละ200
1: โอ้โหกลัวน่ากลัวแล้วตรงเนี้ยบิดจี้นะชัดก็ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวกันต่อนะคร
0: ับ
1: เขาบอกว่าจะให้เริ่มลงทะเบียนนั่นคือช่วงประมาณกลางเดือนตุลา
0: ใช่เดี๋ยวรอ
1: ก็คือน่าจะเริ่มประกาศแล้วล่ะคิดว่าอย่างที่พี่บอกอ่ะวันนี้เขาคงประชุมกันใช่ไหม
0: วันศุกร์
1: เอาวันศุกร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวคงเงื่อนไขที่แบบชัดเจนคงออกมาเนี่ยแจ้งกันอีกครั้งหนึ่ง
0: พี่แต่ว่าบอกมาก่อนว่าจะมี
1: นโยบายนะเป็นน่าจะเป็นงบประมาณของปีหน้านั่นแหละถึงไปเริ่มตุลาคม
0: ใช่นะครับมาต้องขอบคุณนะครับกังฟู
1: ครับผมสเปรย์กำจัดยุงและแมลงครับฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากครับกับกังฟูกลิ่นนะครับและกังฟูกลิ่นลาเวนเดอร์จ้า
0: อยู่ต่อกับกี้ต่อนะฮะ
1: ครับผม
0: เที่ยงเลยครับ
1: จ้าวันนี้อยู่ต่อกันเลยขอบคุณพี่ท็อปมากเลยด้วยนะครับนะเอาข่าวสารนะครับนะมาฝากกันเลยด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมพาไปนวดพิเศษด้วย
0: เอาเนอะ
1: ว่ามีตรงไหนอะไรยังไงแล้วนวดกันยังไง
0: ใครมีแหล่งอะไรยังไง
1: เออแจ้งด้วย
0: รู้ด้วยนะฮะราคงราคาบอกด้วย
1: ใช่ครับนะแต่ตอนนี้ลาก่อนนะครับท็อปกี้กับยี่ข่าวบ๊ายบายจ้า
2: ท็อปกี้กับยี่ข่าว
3: สนับสนุนโดยข้าวตรานกเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
4: สนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: แม่แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
4: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
6: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
5: ลิมพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
3: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
2: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งสาวเช็คสาว

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจปปปนำกำลังเจ้าหน้าที่บุกจับกลุ่มพระราชาคณะวัดดังอยุธยาผิดฟอกเงินพบคลิปมั่วสีกาเสพเมถุนในกุฏิสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวรส
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสูบ
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวรส
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระวชิรยานหรือหลวงพ่ออติโชตธรรมวโรอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัดพุทธไสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังปรากฏคลิปพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิรวมทั้งมีพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายกว่า92ล้านบาททั้งนี้ขณะจับกุมตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏิวัดสามารถจับภาพเจ้าอาวาสดังกล่าวกำลังหยอกล้อกับสีกาคนสนิทรวมทั้งมีการเสพเมถุนแบบจงแจ้งด้วยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยหลังจากนี้จะนำตัวเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดที่กองปราบปรามต่อไปช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลและคำแนะนำในการดูแลร่างกายให้แข็งแรงจากสมุนไพรไทยใกล้ตัวในช่วงฤดูฝนจากแพทย์แผนไทยจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกับคุณชนากระเหลมทองครับ
1: คู่มือสุขภาพ
11: ตามหลักศาสตร์แพทย์แผนไทยฤดูฝนเป็นฤดูที่ธาตุลมในร่างกายมักแปรปรวนมักก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพระบบทางเดินอาหารเส้นท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องรวมทั้งความไม่สบายตัวจากอากาศชื้นและเชื้อโรคที่มากับฝนอาหารที่เหมาะในช่วงนี้ควรเน้นอาหารรสเผ็ดร้อนและมีส่วนผสมของสมุนไพรเช่นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายพริกไทยและกระเพราซึ่งล้วนแต่มีฤทธิ์ช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดและกระตุ้นการย่อยอาหารได้ดีโดยเมนูแนะนำได้แก่ต้มยำแกงส้มผัดกระเพราต้มโค้งและผัดชานอกจากนี้เครื่องดื่มสมุนไพรไทยรสเผ็ดร้อนเช่นน้ำขิงน้ำตะไคร้ก็เป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพในช่วงที่ฝนตกนี้และขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานจัดมันจัดหรืออาหารที่ย่อยยากรวมถึงสมุนไพรที่มีรสเย็นเพราะอาจส่งผลกระทบต่อระ บบย่อยอาหารให้ทำงานช้าลงและร่างกายปรับตัวต่อสภาพอากาศได้ยากขึ้นให้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่พร้อมแนะนำให้ใช้ช้อนกลางทุกครั้งล้างมือบ่อยๆหากเปียกฝนควรรีบอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าหรือถุงเท้าที่เปียกชื้นพร้อมแนะนำให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพจิตให้แจ่มใสเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆที่มักเกิดขึ้นชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103คอมมูนิตี้ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

บาบุญครับจากพี่หนูมิเตอร์นะครับแล้วก็เล็กซ์เลนครับในเวอร์ชันนี้10นาฬิกา13นาทีนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับในวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับต่อไปจนถึงช่วงเวลาเที่ยงเลยด้วยใครอยู่ที่ไหนอย่าลืมทักทายมานะครับทาง LINE @ DJKLTFM

0: คนลุกทุ่ง FM 103
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: ทักทายทุกๆคนนะครับนะที่ฟังกันอยู่ในทุกๆช่องทางของเราเลยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์หรือทางแอปพลิเคชันของเราเลยด้วยนะครับนะกับด้อมคนลุกทุ่งนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาด้วยครับทั้งทาง LINE @DJKLTFM SMS 4642103แล้วก็ทางด้อมต่างๆนะครับรวมทั้งทางร็อกกี้วิตติ้งด้วยทักทายพี่นุชราบ11เลยนะครับสวัสดีพฤหัสสวัสดีนะสุขภาพดีมีความสุขนะทักทายพี่บอลบางกลวยสวัสดีน้องกี้และทุกคนด้วยสวัสดีทักทายน้องจิ๊บด้วยนะครับบอกสวัสดีวันพฤหัสที่10กันยาให้เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงสดใสตังไหลมาเทมามากมายเลยด้วยนะครับคุณพี่หน่อยมาลัยทิพย์นะครับก็มาพฤหัสสวัสดีสมบูรณ์พูนสุขมั่งมีมั่งคั่งคุณสุขภาพแข็งแรงครับพี่จีก็มาทักทายกันแล้วด้วยพี่สุรัตนาหลังจากที่ไปเที่ยวมาเมื่อวานวันนี้มาส่งกำลังใจให้กันทุกๆวันให้เป็นวันที่ดียิ้มเยอะๆมีความสุขสู้ๆคนเก่งขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ยังมีจากพี่นานะฮะสวัสดีน้องกี้และชาวด้อมทุกคนแล้วก็น้องตาลนะครับส่งมาสวัสดีจ้ามอร์นิ่งเลยด้วยนะครับสวัสดีด้วยครับแม่เอ็นดูส่งมาสวัสดีมีความสุขสดชื่นแจ่มใสสุขภาพดีกุดมอร์นิ่งน้องแพรด้วยนะครับส่งมากุดมอร์นิ่งด้วยคุณพาวิสิทธ์ก็ส่งมาพฤหัสสวัสดีขอให้ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมากมายความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับนะแล้วก็ยังมีจากน้องถิงมาไหว้ย่อพี่สายน้ำจากลำลูกกามาสวัสดีน้องกี้และชาวด้อมทุกคนเลยด้วยนะครับพี่แหม่มสุพรรณสวัสดีค่ะน้องกี้และสวัสดีทุกคนสุขภาพแข็งแรงกายใจเป็นสุขร่ำรวยเงินทองสดใสนะคะขอบคุณนะครับน้องลิลลี่ด้วยส่งมาสวัสดีวันพฤหัสบดีชีวิตสดสวยอนาคตสดใสรุ่งเรืองตลอดไปสุขใจสุขกายตลอดกาลขอบคุณมากๆครับพี่บอลนะฮะเมื่อกี้ทักทายกันแล้วเลยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่หมวยส่งมาทักทายกี้ๆกำลังเดินทางไปส่งงานหลายที่เลยนะครับสำหรับวันนี้ด้วยเช่นกันหลังจากผ่านวันที่10 9เดือน9วันนี้ก็เป็นวันที่10เดือน9นะทีนี้วันนี้หนักๆนะครับงานตกหนักกับพี่ๆส่งของไม่ว่าจะเป็นพี่ๆตู้ทึบหรือเป็นพี่ๆไรเดอร์นะฮะวันนี้งานน่าจะหนักหลังจากที่ผ่านช่วงเทศกาลกันมาอ่ะเดี๋ยวช่วงเวลาของเพลงฮิตติดเทรนด์ครับวันนี้ผมขอเลือกอันดับที่8มาฝากกันกับสาวสวยที่มาสัมภาษณ์กับเราวันที่แล้วนะครับสาวโคราชขาดรักใบเฟิร์นสุทธิยาครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องเลยด้วยแล้วก็เพิ่งหายป่วยนะครับเพื่อสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ

0: ลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: วันนี้นะครับกับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอเป็นหมวดศิลปินนักร้องเมื่อวานเป็นศิลปินดาราละวันนี้มาในหมวดของศิลปินนักร้องอ้าวโอ้โหเพียบเลยถามว่านักร้องวงการไหนเอาทุกวงการด้วยต่างหากลูกทุ่งก็มีสติงก็ได้อ่ะติดตามกันนะครับว่าจะเจอกับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอในหมวดของศิลปินนักร้องนะครับวันนี้จะเป็นใครเอาเหมือนเดิมวันนี้เรากี่รายชื่อดีเมื่อวานเอา6วันนี้เหลือ5แล้วกันนี่โหดโหดโหดวันนี้เหลือ5นะจ๊ะกรุณาตื่นตัวด้วยจ้ะ
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
7: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
8: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
6: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
9: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
10: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
10: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
11: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
9: พ่อก็จะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
0: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลูกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลูกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
6: ์ต่ายอรทัย
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็ค

0: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
1: เป็นยังไงครับนี่คือคนลูกทุ่งสาวเช็คซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเอสปาชยาครับกับเพลงที่ชื่อว่าไดอารี่และสำหรับก่อนหน้านี้นะกับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอครับมีใครส่งมาบ้างไหมเนาะไหนเข้าไปดูซิโอ้โหเฮ้ยวันนี้มีแชมป์ใหม่มาเร็วกว่าเดิมนะครับถ้าท่านมีใครบ้างที่บอกให้ตื่นตัวไว้เริ่มตั้งแต่ท่านแรกครับนะคุณ

เอ้ารอบหน้านะจ๊ะพี่แมมให้กำลังใจไปแทนนะจ๊ะคุณนกชลิดาให้กำลังใจแทนนะจ๊ะพี่จินปอเปียเอากำลังใจแทนไปจ้ะพี่จิมเช่นกันเอากำลังใจไปนะจ๊ะพี่หนูพินเอากำลังใจไปเช่นเดียวกันจ้ะป้าตุ๋ยเอากำลังใจไปนะจ๊ะนะพี่บางซุปเอากำลังใจไปจ้ะพี่สายน้ำไม่ต้องให้ก็ได้ให้กำลังใจก็ได้จ้ะพี่รุจิราเอากำลังใจไปนะจ๊ะและพี่ดำครับนะเดี๋ยวติดตามรายชื่อต่อไปแล้วกันนะจ๊ะเมื่อวานมีข้อความส่งมาเลยด้วยนะครับไม่ต้องการกำลังใจต้องการเป็น1ใน6หรือ1ใน5มีแต่วัยรุ่นหัวร้อนฝากไว้ก่อนพี่สายน้ำบอกรีบมาเอาไปนะจ๊ะอยากให้ทันกับชาวบ้านเขาบ้างนะจ๊ะ

คำเมยครับจากยุ้ยมณศักดิ์ครับ10:52 นกับวันพฤหัสบดีที่10 กันยา 2569นะครับมีพี่ๆหลายๆคนทักทายกันมาด้วยนะครับทางข้อความน่าจะพี่แป๋วไม่ใช่นะป้าแป๋วนะขอเพลงมาด้วยนะครับนะสวัสดีน้องกี้ด้วยจ้าสวัสดีป้าแป๋วด้วยนะจ้ามีความสุขมากๆขายดิบขายดีนะครับร้านป้าแป๋วกาแฟสดลาดพร้าว101 แยก 6นะครับใครอยู่ใกล้ๆไปทานกันได้เลยด้วยแล้วก็ยังมีคุณคิงเพนซิลิสวัสดีค่ะพี่ดีเจสวัสดีด้วยนะครับขอเพลงมาเปิดไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากนี่โอ้โหแม่นันนะฮะแม่นันสวัสดีจ้าน้องกี้ขอเพลงมาด้วยนะครับผมน้องเพนแล้วสวัสดีวันพฤหัสบดีพบได้สิ่งที่ดีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับขอบคุณนะครับแม่นันแล้วก็ยังมีคุณปลายตะวันแซวมานะครับส่งข้อความมาแกล้งบอกแกล้งพี่นะคะกลัวว่าเดี๋ยวพี่จะเหงาค่ะแล้วก็ร่วมสนุกมาด้วยนะครับนะกับตายอรทัยยินดีด้วยนะครับวันนี้5ท่านแรกแต่ยังมีอยู่นะติดตามกันต่อนะครับนะสำหรับมอนิเตอร์เกมของเราแล้วก็ยังมีจากคุณพี่พิสมัยส่งมานะครับจากโคเรียอันยองโอป้าค่ะมาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ส่งเมนูแกงหน่อไม้ค่ะเข้าประกวดนะคะคือจริงๆพี่ก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมพูดให้มันดูเป็นคอเลียหน่อยนะคะนะคือผมเห็นคนที่เกาหลีแล้วก็พยายามพูดไทยมันจะประมาณนี้นะคะนะทักทายเจเปิ้ลนะครับเสนาด้วยแล้วก็ยังมีจากพี่สุวรัญญานะครับนะคนสวยแห่งบ้านคลอง16ก็มาทักทายด้วยนะครับบอกสวัสดีค่ะล็อกกี้ฟังอยู่นะคะจากบ้านคลอง16เลยด้วยนะครับพี่สายน้ำนะฮะบอกขอไปบอกว่าเปิดไปแล้วครับเปิดกับทุกวันจะเป็นเพลงชาติอยู่แล้วเลยนะครับไม่ใช่เพลงประจำชีวิตพี่นะครับนะวันนี้แบ่งๆคนอื่นเขาบ้างนะจ๊ะแล้วก็ยังมีจากนี่ไงสวัสดีค่ะลืมพี่สุนะน้อยใจไม่ได้ลืมดิคะพี่สุคะนะพี่สุไม่มาเที่ยวด้วยกันล่ะคะสำหรับวันที่เท่าไหร่นะคะทุกคน10/11/ตุลาคมนี้นะคะจะได้มาสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยกันนะคะนะเพราะวันเกิดผมวันที่9เราก็จะไปวันที่10/11นะครับบางคนบอกว่าจะแคนเซิลละไม่เอาดีกว่านะไปวันเกิดผมเลยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากพี่อ้วนพวกให้เยี่ยมคนอื่นมันจะได้ดูตื่นตัวไงคะพี่อ้วนคะนะเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับกับคนลุกทุ่งของเราในทริปแก่งกระจานวันที่10/11นะครับนะกับ private camp ครั้งที่2ทริปทัวร์ฉลองครบรอบ3ปีคนลุกทุ่งทั้งรีสอร์ทจะมีแต่พวกเราเลยด้วยนะครับเพราะตอนนี้แน่นๆเอียดกันแล้วเลยนะครับ40กว่าท่านเดี๋ยวมาบอกว่ามีใครบ้างนะครับที่คอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวที่ The Tree Riverside แก่งกระจานด้วยกันเพราะตอนนี้ขออนุญาตส่งท้ายชั่วโมงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์ สมบัติเจริญก่อนนะครับช่วงนี้เห็นพี่ๆศิลปินในยุคนี้เริ่มมาเล่นโซเชียลมีเดียในช่องทางต่างๆนะครับหรือทาง TikTok ด้วยก็มีบางท่านกลางคืนก็มาร้องรำทำเพลงมาร้องเพลงบ้างนะครับเราเลยคิดในใจดีจังเลยนะครับพี่ๆศิลปินในยุคนี้กลับมาทำให้ได้นึกถึงเพลงคลาสสิกเพลงแจ๋วๆหลายๆเพลงนะที่ทำให้เดี๋ยวนะฮะมันเปลี่ยนอ๋อนี่ผิดอันขออภัยครับนะแหมก็ดีนะครับมีหลายๆเพลงหลายๆท่านเลยด้วยที่บางทีเราคิดถึงเขาอยู่เลยนะได้เห็นบ้างนะครับให้ชื่นใจบ้างด้วยเหมือนกัน

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังโดยรอบพื้นที่เหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสก่อนเข้าตรวจสอบเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: จากกรณีหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากจึงยังอยู่ระหว่างรอความเหมาะสมและความปลอดภัยในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดโดยภารกิจยังไม่ยุติและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลภาพหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจการนำสิ่งของมาเท่าทุกพระราชทานจากประเทศไทยถึงกรุงกาฐมันดุโดยเครื่อง 430H จากฝูงบิน601กองบิน6เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในเนปาลเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกองทัพอากาศไทยที่ให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นความช่วยเหลือจากอีกฟากโลกอาจมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังรอความหวังครั้งนี้กองทัพอากาศไทยจัดอากาศยาน C-130H จากฝูงบิน601กองบิน6ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเดินทางกว่า5ชั่วโมงนำสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานไปยังประเทศเนปาลเพื่อส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงภายในเครื่องบินไม่ได้มีเพียงสิ่งของแต่คือความห่วงใยจากประเทศไทยทั้งถุงยังชีพอุปกรณ์ช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลาที่ยากลำบากภารกิจครั้งนี้สะท้อนบทบาทของทหารอากาศที่ไม่ได้มีเพียงภารกิจด้านความมั่นคงแต่ยังพร้อมใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศเข้าช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศจากแผ่นดินไทยสู่ท้องฟ้าและปลายทางคือประเทศเนปาลความช่วยเหลือครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่นำน้ำพระราชหฤทัยและความห่วงใยจากประเทศไทยไปถึงผู้ประสบภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยดิพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: แบบนี้3ล้อมันคือสิแหลกเน
1: า
0: ะครับ
1: ไม่รถบัสนั่นแหละเป็นฝ่ายแหลก
0: รถบัสโดยสารนี่บ่ครับ
1: ใช่
0: ส้นกับรถ3ล้อถีบธรรมดานี่บ่
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นนะ
0: ใช่

0: ไอ้คนที่ข้าทะลอกนั้นมันตายคาทีเลยรู้ไหม
1: เอียงขาทะลอกนิดเดียวตายคาทีเลยบ่ครับ
0: ใช่ล้อรถมันทับอยู
2: ่ฟังวะ
0: ส่วนไอ้คนที่เอวขาดน่ะมันนี่กลับบ้านไปแล้ว
1: เอวคนนี่บ่ครับ
0: ไม่เอวกางเกง

0: เดี๋ยวลดความแล้วย่างได้เสยสบ
1: ถูก
2: ถึงบ้านแล้วกินข้าวได้ก่อ
3: ไม่ได
4: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้เลยติ
3: ไม่ได
5: ้ข้าวต้มกินได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้มันเป็นอีหยัง
3: ข้าวสารหมด

0: โซเฟอร์คันนี้ดีเนาะครับแต่ก่อนรถส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์แลนนี่ได้ล่ะพออ้าว
1: มันแม่นบ่ครับ
2: ใช่โชเฟอร์คนนี้เนี่ยแกเป็นคนดีมีศีลธรรมนะ
3: ฟังว่า

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
1: Digital Premium HD
2: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

น้องจึงชั่วโมง2ยังมาทักทายนะครับคุณอ๊อฟเอ่ยพี่หมวดอ้อยเอ่ยนะแล้วคุณนิดดาวเอกที่รักของทุกคนด้วยเอ่ยนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะกลับเข้ามาอยู่ด้วยกันชั่วโมงสุดท้ายวันนี้กับพฤหัสบดีครับที่10กันยายน2569นะครับในเวลา 11:17 น.อุ๊ย10กันยาแล้วแปลว่าอีก1เดือนนะครับพอดีเป๊ะเลยเราก็จะไปทริปนะคนลูกทุ่งทริปของเราเป็น private camp ที่จะไปกันที่แก่งกระจานนะครับจังหวัดเพชรบุรีละฮ่าแหมอยากไปแล้วครับได้ไปเที่ยวด้วยนะครับสำหรับใครที่จองที่เรียบร้อยแล้วทั้ง40ท่านก็ขออนุญาตแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องเลยด้วยช่วงนี้เดือนกันยาช่วงนี้มันก็จะเข้าหน้าฝนแบบเต็มๆเลยด้วยนะครับนะฟ้าฝนก็ค่อนข้างที่จะตกทุกวันทุกวี่แล้วแต่ว่าเวลานี้หรือเวลาไหนนอกจากเรื่องของฝนครับมาพอฝนตกช่วงนี้ทั้งยุงเอ่ยทั้งแมลงสาบเอ่ยทั้งมดเอ่ยกวนใจคนในบ้านกันแบบไม่หยุดเลยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราเพิ่งโดนมดกัดเลยนะฮะใส่รองเท้าแตะอยู่ดีๆโอ้โหมดมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาตัวช่วยกำจัดแมลงแบบครบสูตรแนะนำด่วนๆเลยครับกับกังฟูนี่แหละครับกังฟูผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายครับกังฟูสเปรย์พลังฉีดรุนแรงครับช่วยกำจัดได้ทั้งแมลงบินเอ่ยแมลงคลานเอ่ยแถมยังออกฤทธิ์ต่อเนื่องนานสูงสุดถึง4สัปดาห์ครับพร้อมกลิ่นให้เลือกนี่ทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นตะไคร้ใครชอบสไตล์ไหนก็เลือกได้เลยด้วยนะครับหอมสบายไม่ฉุนจมูกนี่มีพี่ๆหลายๆคนที่เคยอุ่นหนุนไปเวลาที่เราไปออกบูธกลับมาเล่าให้ฟังด้วยว่ากลิ่นเขามันไม่แบบไม่เหมือนทั่วๆไปที่เคยเจอมาก่อนเลยด้วยนะครับที่เป็นแบบพวก DDT หรือพวกฉีดแบบเนี้ยและสำหรับการป้องกันยุงแบบยาวนานเลือกใช้ยาจุดกันยุงกังฟูครับจุดไล่ยุงได้นานถึง8ชั่วโมงเลยด้วยมีทั้งสูตรปกติแล้วก็สูตรควันน้อยตอบโจทย์ทุกบ้านใครที่ช่วงนี้กำลังจะไปหาซื้อนี่นะครับสเปรย์พวกกำจัดยุงแมลงสาบแมลงบินแมลงคลานจัดการได้เลยครับด้วยกังฟู

0: แม่เพลงมันๆนะฮะหลายๆคนกำลังแดนซ์กันอยู่ทั้งพี่รุจิราป้าเผาพี่หนูพินเลยไปจ้ะไปจ้ะมีพูดถึงนะครับนะพี่สุวรัญญาหรือว่าพี่สุคลอง16 บอกเหตุผลที่แหมเสียดายพลาดไปนะฮะบอกว่าพี่สุติดงานกินเจเอ้าตอนแรกผมก็บอกจะบอกพี่สุอยู่ก็ไปกินที่นู่นดีครับอ๋อไม่ใช่เขาเป็นกรรมการจัดงานนะครับบอกพี่สุต้องเป็นกรรมการจัดงาน2อย่างเลยด้วยค่ะกับงานประจำปีตลาดคลอง16เขามีวันที่9ถึง19กินเจ20ถึง25อันนั้นเรากลับมาแล้วครับพี่อันนั้นนานไปนะฮะงานงิ้วนะแต่ว่าเขาจะมีเทศกาลกินเจเราเป็นกรรมการที่จัดงานก็เลยไม่ได้ไปอ้าวไว้โอกาสหน้าครับเราไว้ปีหน้าแล้วกันนะครับพี่นะว่าปีนี้ผมขอไปฉลองวันเกิดกับคนอื่นก่อนแล้วกันกับ Private Camp ครั้งที่2ครับทริปทัวร์ฉลองครบรอบ3ปีของคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ที่จะไปกันในวันที่10กับ11ตุลาคมของเรานะครับที่ The Tree Riverside แก่งกระจานนะครับนะเราจะเดินทางกันไปในวันเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคมเดินทางจากที่โครงการ Venice The Iris นะครับก็คือจะเป็นที่สตูดิโอใหม่ของเรานี่แหละหลายๆคนที่ไม่เคยมาเยี่ยมเยียนก็จะได้มาเลยด้วยนะครับออกจากที่นี่ 8:00 นครับดีไม่ไกลบ้าน10โมงนะฮะรับประทานอาหารกลางวันนะครับที่ร้านข้าวแกงตำรับแม่ล้วนเลยด้วย11โมงนะครับนะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็จะถึงที่พักครับที่ The Tree Riverside แก่งกระจานบ่าย3โมงนะครับกิจกรรมสนุกฟินมันหาตามสไตล์พวกเราชาวคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์6โมงเย็นนะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็จะเป็นว่าตามอัธยาศัยใครใครโดดน้ำโดดใครจะไปพายเรือเล่นเชิญใครจะไปหลับไปนอนเชิญใครจะไปเรียนเชิญเลยจ้ะ เขามีเรียนกันด้วยเหรออืมนั่นน่ะสิ6โมงเย็นนะครับเราก็จะมารับประทานอาหารร่วมกันครับแล้วก็มาร้องเพลงนะครับแล้วก็มีโชว์ที่เอามาฝากกันเลยด้วยนะครับวันที่2ช่วงเช้า7โมงเช้านะครับเราก็จะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันทั้งแฟนคลับนะครับนะดีเจนักจัดรายการที่เราก็จะตื่นมาให้ได้นะแล้วก็จะมาจัดรายการได้เลยด้วยนะครับแล้วก็ประมาณ8โมงนะครับถึง10โมงเราก็จะมารับประทานอาหารเช้าด้วยกันนะครับที่โรงแรมตั้งแต่8โมงเช้าถึง10โมงเลยด้วยนะครับส่วน11โมงนะฮะเราก็จะมาที่บ้านกลางแคมป์ชมผีเสื้อนับล้านธรรมชาติสุดตะการตาเลยด้วยนะครับนะสำหรับช่วงเวลาประมาณ11โมงนะครับที่บ้านกลางแคมป์หลังจากนั้นครับเที่ยงครึ่งเราก็จะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับที่บ้านไม้ไร่เจริญนะครับประมาณตอนเที่ยงครึ่งบ่าย2โมงแวะไหว้พระเสริมสิริมงคลวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ3โมงนะครับแวะซื้อของฝากแม่กิมไลท์ที่สาขาไร่ส้มอันนี้เห็นพี่หมวดอ้อยบอกว่าไปทักหาเข้ามาแล้วเลยด้วยไปทักหาเข้ามาแล้วเลยด้วยบอกว่าเดี๋ยวพวกเราชาวด้อมคนลูกทุ่งจะไปหาเขาบอกเขาทราบแล้วเลยด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันวันที่11ตุลาคมเห็นบอกว่าที่ร้านนี้ขนมอร่อยนะฮะพี่หมวดอ้อยเขาบอกว่าเขาไป CF อยู่เป็นประจำนะแล้วก็ประมาณ3โมงครึ่งก็จะเดินทางกลับกรุงเทพครับถึงกรุงเทพประมาณ6โมงยินดีกับทั้ง40ท่านเลยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อ้วนพัฒนาการพี่ดามปัดตุ๋ยพรกมลพี่หมวยพี่แมวพี่จิ๋มพนังก้าวและชาวคณะพี่จีป้าแป๋วพี่นุชราบ11พี่สีนวล นะครับนะน้องจิ๊บน้องตาลน้องลี่นะพี่มาลัยสมุทรสาครพี่สายน้ำและพี่บางซุปและชาวคณะนะฮะพี่แต๋วพี่หมงนะพี่เกศรพี่สมชายหัวหน้าห้องนะครับพี่ประนอมและชาวคณะพี่แม่มสุพรรณนี่ต้องไปนะครับพี่จิ๋มนะนิมิตใหม่นะไม่ใช่พี่จิ๋มพนังกล้าวพี่ดีพี่ตุ๋ยลำลูกกาคุณชลิดานินนาถพี่หมดอ้อยนะครับแล้วก็เพื่อนด้วยแล้วก็คุณนางอุดมนะครับแล้วก็เพื่อนด้วยแล้วก็คุณทิพยาพรคุณเจอัครพลพี่บุญศิริแล้วก็พี่สนมนะครับแล้วก็พี่เฉวียนด้วยเจอกันนะจ๊ะ
1: ไม้พิรมพร
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

คอได้เสียวครับดิดคิตตี้กับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดเทรนด์ครับอันดับที่10ในชาร์ตของพวกเราชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับ

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: มอนิเตอร์เกมมาแล้วมอนิเตอร์เกมมาแล้วมีใครมอนิเตอร์อยู่บ้างหรือเปล่าศิลปินในหมวดนักร้องครับชั่วโมงนี้มอนิเตอร์เกมได้แก่พี่ไหมพี่รมพรนะครับมีคนส่งมาด้วยแล้วก็มีคนเผลอด้วยใครเผลอฟังไม่ทันอดไปนะฮะเอาท่านแรกครับนะเอารอบนี้ผมให้6ท่านพอเมื่อกี้ผมให้5ท่านแล้วบอกว่าเอานะขออีกคนนึงหน่อยนะผมเปลี่ยนจาก5ท่านเป็น6ท่านให้แล้วนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากตั้ง1ท่านท่านแรกครับคุณโจมหาชัยท่านที่2ครับคุณปลายตะวัน89ท่านที่3คุณเฮ้ยจริงเหรอท่านที่3จริงเหรอคุณสะกดก่อนสออายอนออำนำไม่โทน้ำคุณสายน้ำเฮ้ยท่านน่ะเขาด้วยเออท่านที่4คุณโอ้โหคุณคันหมวยนะฮะท่านที่5

0: คอมมูนิตี้ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: อม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: จากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็คซาวด์เช็ค

0: หัวใจเข้าลีไซเคิลนะจากคุณพี่ปุ้ยกสิดิษฐ์ครับในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็ค
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คศิลปินนี่เขาคิวแน่นเนาะไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะได้มาสัมพงสัมภาษณ์บ้างนะครับนะ11โมงต้องเชิญเลยด้วยนะครับนะไม่งั้นไม่ได้เจอกันนะครับในช่วงเวลาของเปิดไมค์เมาส์เขาอยากคุยด้วยนะฝากไปแจ้งข่าวด้วยนะครับกับศิลปินปุ้ยกสิดิษฐ์หน่อยเลยนะครับ11นาฬิกา51นาทีแล้วครับวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังมาจนหมดเวลาละพรุ่งนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันต่อขอบคุณนะครับนะสำหรับการติดตามนะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ9โมงจนถึงเที่ยงแล้วเลยด้วยแบบคุณปลายตะวันชื่นใจได้ฟังเพลงพี่ปุ้ยนะครับแล้วก็ยังมีจากพี่สุถามว่าเล่นยังไงมอนิเตอร์เกมพี่สุไปอยู่ไหนมาเราเล่นกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรผมยินดีอธิบายให้พี่สุฟังนะครับมอนิเตอร์เกมนะครับติดตามฟังคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ในตลอดทั้งช่วงนะครับแต่ละวันเขาก็จะมีหมวดหมู่ที่แตกต่างไปอย่างวันนี้เป็นหมวดนักร้องเมื่อวันที่แล้วเป็นหมวดของศิลปินดาราวันที่แล้วเป็นหมวดของกีฬาถ้าหากว่าได้ยินเสียงหรือซาวครับที่ได้ยินมาเมื่อกี้ตื่นไหมพี่ลมพรพื้นตายอรไทยอะไรอย่างเงี้ยบาสเกตบอลวิ่งผลัดคือแล้วแต่หมวดในแต่ละวันพอได้ยินเมื่อไหร่ครับให้ส่งข้อความมาที่ทาง LINE @DJKLTFM ที่พี่ส่งมานี่แหละครับเช่นสมมติได้ยินเมื่อกี้ไหมพี่ลมพรก็ส่งคำว่าไหมพี่ลมพรมาส่งได้ยินคำว่าตายอรไทยก็ส่งคำว่าตายอรไทยมาเป็นการมอนิเตอร์เช็คครับนะว่าติดตามฟังอยู่ด้วยหรือเปล่าพอส่งมาเสร็จปุ๊บครับนะอย่างช่วงผมเอาแค่6ท่านแรกบางช่วงเอา5ท่านแรกบางช่วงเอาทุกคนเลยใครที่ตอบถูกมาส่งมาเราก็จะรวบรวมรายชื่อครับเอาใส่กล่องช่วงท้ายเดือนเราก็จะจับรางวัลผู้โชคดี1ท่านแล้วได้ทั้งของรางวัลได้ทั้งเสื้อจากคนรุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ที่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษไม่มีขายที่ไหนด้วยครับนั่นแหละกติกาเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะนะร่วมสนุกกันได้เลยครับวันนี้ผมออกไปละ2ช่วงเดี๋ยวก็จะมีช่วงของพี่ปุ้ยกสิดิษฐ์แล้วก็ช่วงอื่นๆด้วยนะครับนะที่จะมาร่วมสนุกเล่นเกมแบบนี้ตลอดทั้งวันและตลอดทุกวันและเราจะรวบรวมมาร่วมสนุกจับผู้โชคดีกันตอนช่วงสิ้นเดือนด้วยนะครับเห็นบอกว่าจะมาร่วมทำบุญนะ103ด้วยจะทำบุญกระทะมะพร้าวอ่อนไปร่วมทำบุญเดี๋ยวจะรอทานนะครับปกติผมเคยทานแต่วุ้นกะทิเดี๋ยวพี่สุวรัญญาจะเอาวุ้นกระทะมะพร้าวอ่อนมาฝากถ้าเกิดว่าใครได้มาร่วมกันนะครับทำบุญกันในวันเกิดขึ้นรู้สึกวันที่26ใช่ไหมอ๋อใช่ครับนะทำบุญกันในวันที่26เดือนนี้เราจะได้ทานวุ้นกระทะมะพร้าวอ่อนนะครับจากพี่สุวรัญญาหรือพี่สุคลอง16ด้วยนะฮะไม่รู้มันหน้าตาคล้ายวุ้นกะทิไหมไอ้วุ้นกะทะนะครับคุณพี่นกสมพิษด้วยนะครับมาส่งกันนะฮะคุณนกชาลิดาด้วยนะครับขอบคุณมากๆป้าเผาบอกว่าชื่อป้าเผามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะมันเลยอ่านว่าสำเภาสุดชนะจริงๆอ่านป้าเผาส่งบอกว่าชื่อป้าเผาอ่านว่าสำเภาสุดชนะนะจ๊ะกี้ขอบคุณมากครับเล่นเกมขอเพลงขอเพลงก็พิมพ์มาได้เลยครับนะแล้วเราก็จะเปิดให้ฟังถ้าเพลงที่ขอมามีคุณผู้ฟังขอมาเยอะก็จะได้รับการเปิดก่อนหรืออะไรแบบนี้นะครับแค่นี้เลยออกพี่สุบอกวุ้นกะทิโถนึกว่าจะได้กินวุ้นกะทะที่ไหนได้วุ้นกะทินี่แหละไปแล้วครับเที่ยงแล้วครับทานข้าวให้อร่อยนะครับมีความสุขมากๆเลยด้วยคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ไปก่อนนะครับสุรกี้สวัสดีครับ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสนธินำมวลชนรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลก่อนยื่นหนังสือทวงคืนประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลยื่นจดหมายเปิดผนึกทวงคืนผืนแผ่นดินไทยจี้รัฐบาลเรื่องแก้ปัญหาต่างชาติสีเทานอมินีโดยมีตำรวจ3กองร้อยและ EOD ดูแลความเรียบร้อยคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
9: บรรยากาศบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลกลุ่มมวลชนนำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.รวมตัวกันบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพร้อมแสดงจุดยืนทวงคืนแผ่นดินไทยที่ชาวอิสราเอลสีเทายึดพื้นที่ของคนไทยทำเป็นสถานที่ทางศาสนาก่อนจะถูกกีดกันไม่ให้คนไทยเข้าไปยังสถานที่รวมถึงการใช้นอมินีคนไทยในการจัดตั้งบริษัทซื้อที่ดินตั้งรกรากผู้ชุมนุมได้ใช้รถเครื่องขยายเสียงมีการนำคอยขึ้นปราศรัยโดยนายสนธิกล่าวถึงพฤติกรรมของชาวอิสราเอลที่เป็นกระแสข่าวถูกสังคมจับตามองรวมถึงชนชาติอื่นๆที่เป็นภัยต่อประเทศชาติทำผิดกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐอำนวยความสะดวกการปราศรัยเป็นการทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนไทยและเป็นการบีบให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนโดยการชุมนุมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล5 2กองร้อยกองร้อยน้ำหวาน1กองร้อยและเจ้าหน้าที่ EOD คอยดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกรวมถึงการจราจรในถนนสุขุมวิทและพื้นที่บริเวณโดยรอบการชุมนุมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมานัดเคลื่อนไหวทวงคืนประเทศไทยที่เพิ่งเข้าปฏิบัติงานวันแรกหลังรับตำแหน่งว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิโดยชอบธรรมหากการชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ตนและทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งใจรับฟังทั้งความอัดอั้นตันใจความไม่สบายใจและความไม่เข้าใจต่างๆสามารถส่งข้อมูลมาพูดคุยได้อยากให้ขับเคลื่อนเรื่องอะไรหรือนำเรื่องอะไรไปบอกใครถือเป็นหน้าที่ของทีมโฆษกยินดีจะทำแต่อย่าใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองกระทรวงการต่างประเทศเผยคณะกรรมาการประนอมอันคลอสเตรียมประชุมครั้งแรก 14-16 กันยายนนี้ที่ประเทศสิงคโปร์คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
10: เพจกระทรวงการต่างประเทศแจ้งถึงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรืออันครอสซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ทั้งนี้ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโด ยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงและเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยศวัฒน์ พงษ์ประภาสยังไงครับ
11: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
1: Digital Premium HD
2: Presented by
3: Abalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
0: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์วันนี้อยู่กับแหม่มรบิตาปัญญามงคลนะคะมาดู7วิธีรับมือท็อกซิกพีเพิลนะคะอย่าให้คนเป็นพิษทำร้ายชีวิตคุณท็อกซิกพีเพิลนะคะก็คือคนที่สร้างพลังงานลบและบั่นทอนสุขภาพจิตของคนรอบข้างอย่างต่อเนื่องผ่านพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการชอบบงการขาดความเห็นอกเห็นใจและสร้างดราม่านะคะวิธีรับมือก็คือการรักษาระยะห่างและสร้างขอบเขตเพื่อป้องกันตัวเองค่ะมาดู7วิธีกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะพยายามรักษาระยะห่างจากคนเหล่านี้อย่าสนิทสนมมากเกินไปอย่าเก็บคำพูดของคนท็อกซิกมาเป็นขยะในใจนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ให้อภัยได้จงให้อภัยไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะแล้วก็ลองคุยกับเขาด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ควรใจเย็นให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เปิดใจคุยกับคนท็อกซิกตามตรงนะคะเพราะว่าเขาเองอาจจะไม่รู้ตัวว่ามีนิสัยเป็นพิษกับคนรอบข้างต่อจากนั้นค่ะต้องผ่อนคลายความเครียดนะคะด้วยการพักผ่อนหรือหากิจกรรมที่ชอบทำนะคะอย่าให้คนเป็นพิษทำร้ายชีวิตคุณนะคะอย่าลืมค่ะ7วิธีรับมือที่มาบอกกันค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะครับเราเริ่มที่เมื่อวานนี้นะครับราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
2: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะพระองค์ทรงสวยงามงดงามราวกับดวงจันทร์ทรงสง่าผ่าเผยด้วยเกียรติยศทรงละมุนอ่อนโยนด้วยพระเมตตาทรงแข็งแกร่งมั่นคงเคียงข้างแผ่นดินและทรงเลอค่าประดุจมณีอันล้ำค่าความสมบูรณ์พร้อมทั้งหมดนี้รวมอยู่ในพระองค์ผู้เดียวค่ะ
1: สำหรับสภากาชาดไทยนะครับมีภารกิจด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดมั่นนะครับในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติจากเดิมนะครับภารกิจในอดีตก็คือการมุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามปัจจุบันสภากาชาดไทยนะครับได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและก็ประชาชนนะครับในพื้นที่ห่างไกลด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของการฝึกซ้อมย่อยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่5ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการเนี่ยก็มีคลิปวิดีโอบรรยากาศการฝึกซ้อมมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: แ

0: ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับจาก Facebook เสียงจากฐานเรือนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะครับในการฝึกซ้อมนี่ซึ่งวันที่8ที่ผ่านมานะครับฝนก็ตกมาด้วยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่สำหรับการฝึกซ้อมนะครับก็ไม่ได้ทำให้ฝีภายราชนาวีนะครับได้ลดความตั้งใจยังคงตั้งใจนะครับในการยึดมั่นฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสมพระเกียรติที่สุดนะครับสำหรับในเดือนกันยายนอันนี้นะครับก็ยังมีการฝึกซ้อมเหลืออีก2วันก็คือในวันที่17และ23กันยายนโดยการฝึกซ้อมนั้นนะครับขบวนเรือก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนเรือพระราชพิธีนะครับจากสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของโขนกันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะได้ชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งการแสดงโขนเนี่ยจะมีกำหนดจัดการแสดงขึ้นนะคะในวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: การแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับตอนสีดาจึงเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่เป็นการแสดงเพื่อร่วมสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงได้ทรงวางรากฐานแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงให้ความสำคัญในการสนองพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดนะครับเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาตินะครับให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: ค่ะนะเป็นความโชคดีของคนไทยนะคะและประเทศไทยค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานค่ะ
0: การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนี้นะครับตอนสีดาก็จะดำเนินเรื่องนะครับตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวนะครับของมหากาพย์รามเกียรตินะครับสีดานะครับสตรีผู้ถือกำเนิดนะครับมาพร้อมกับความบริสุทธิ
1: ์
0: จากปฐมบทแห่งความรักและก็โดยความงามก็ก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ร่วมสัมผัสนะครับเรื่องราวของความรักนะครับการพลัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และก็ความจงรักภักดีนะครับก็เต็มอิ่มนะครับครบทุกอรรถรสเลยครับ
1: ค่ะก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาค่ะซึ่งบัตรเนี่ยก็จะมีหลายราคาเลยนะคะมีบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทสำหรับรอบของนักเรียนค่ะบัตรราคาอยู่ที่200บาทนะคะไม่เปิดจำหน่ายบัตรทางออนไลน์จำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022623456ย้ำนะคะ022623456แล้วก็จองบัตรเนี่ยที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับการรับชมโขนในครั้งนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเรียกว่าให้งดงามอย่างไทยไปชมโขนโดยเชิญชวนนะครับได้สวมชุดไทยพระราชนิยมผ้าไทยร่วมเติมสีสันนะครับให้กับเวทีโขนอย่างงดงามให้งดงามยิ่งขึ้นนะครับด้วยการร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมนะครับทั้ง8แบบหรือว่าผ้าไทยนะครับในการเข้าชมการแสดงเพื่อที่จะไปสัมผัสกับความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งเรื่องราวบนเวทีนะครับเครื่องแต่งกายฉากและก็งานช่างศิลป์อันประณีตพร้อมกับที่จะส่งต่อความงามแบบไทยนี้นะครับให้ปรากฏอย่างงดงามในทุกมิติเลยครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้ว ในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
1: ค่ะก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะมีสิทธินะคะรอน้องๆอยู่มากมายเลยนะคะมาอัปเดตกันสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทย plus ค่ะประจำปี2569นี้ซึ่งทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังนะคะได้มีการสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวปลายปีนี้นะคะในชื่อของโครงการไทยเที่ยวไทย plus 2569ค่ะโดยในปีนี้เนี่ยมีการปรับรูปแบบการอุดหนุนนะคะให้ตรงจุดป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแล้วก็การกระจายรายได้สู่เมืองรองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: โดยสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus 2569นะครับกรอบวงเงินงบประมาณนะครับก็ 3,500 ล้านบาทจำนวนสิทธินะครับก็คือ1ล้านสิทธินะครับก็จำกันสิทธิอยู่ที่5คืนต่อคนมูลค่านะครับสิทธิประโยชน์สูงสุดก็คือ 17,500 บาทต่อคนกรณีที่ใช้สิทธิ์ครบ5คืนนะครับในพื้นที่เมืองรองช่องทางการลงทะเบียนนะครับหรือว่าการใช้งานก็แอปพลิเคชันเป๋าตังค์

0: 2เป็นการใช้คูปองดิจิทัลในการใช้จ่ายนั่นก็คือรับคูปองส่วนลดสำหรับค่าอาหารร้านค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังอัตราสนับสนุนคูปองถ้าเป็นเมืองหลักเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อวันต่อสิทธิ์ค่ะแต่ถ้าเป็นเมืองรองเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อวันต่อสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หากท่องเที่ยวในเมืองรองเนี่ยจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนคูปองเต็มกรอบสูงสุดรวม5สิทธิ์ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะ
1: นะครับเงื่อนไขสำคัญนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับไทยเที่ยวไทยพัดนะครับนั่นก็คืองดใช้สิทธิ์ช่วงปีใหม่นะครับก็คือไม่อนุญาตให้ใช้สิทธินะครับระหว่างวันที่15ธันวาคม2519ถึงวันที่15มกราคม2570เนื่องจากว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับที่ว่ามีการเดินทางสูงอยู่แล้วเพื่อเป็นการป้องกันการกระจุกตัวแล้วก็ดึงดูดการท่องเที่ยวนะครับในช่วงนอกฤดูกาลมาตรการป้องกันทุจริตนะครับก็คือจะใช้ระบบติดตามธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตรวจสอบตำแหน่งของการเช็คอินแล้วก็การใช้จ่ายจริงหากพบผู้ประกอบการนะครับหรือว่าประชาชนร่วมมือกันกระทำผิดนะครับก็จะถูกขึ้นแบล็คลิสต์นะครับแล้วก็จะดำเนินคดีทันทีครับ
0: ค่ะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569นี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการภาคการท่องเที่ยวค่ะที่จะเน้นกระตุ้นการใช้จ่ายจริงผ่านระบบดิจิทัลนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนแล้วเนี่ยยังมุ่งเป้ากระจายรายได้ลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ชุมชนในเมืองรองอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับท่านใดคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้นะคะจนถึงต้นปีหน้าก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังรอไว้ได้เลยนะคะก็เน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือสิทธินี้นะคะสิทธินี้จะงดใช้ในช่วงของปีใหม่ค่ะก็คือระหว่างวันที่15ธันวาคม2569จนถึงวันที่15มกราคม2570เนื่องจากว่าในช่วงวันเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงของไฮซีซั่นนั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านนะครับนั่นก็คือบ้านที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวนะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับก็ไปเช็คบิลค่าไฟนะครับรอบกันยายน2519ก็คือไฟนะครับที่ใช้เพื่อการอาศัยอยู่จริงนะครับแล้วก็มีการชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนอาจได้รับการปรับค่าอัตราไฟฟ้าชั่วคราวนะครับเป็นอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย2หน่วยขออภัยครับ200หน่วยแรกนะครับก็คือค่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากเดิมนะครับอัตราไฟชั่วคราวก็คือ 6.8 บาทต่อหน่วยก็คาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนนะครับเกือบ 40,000 ครัวเรือนเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะตรวจสอบในใบแจ้งค่าไฟนะคะว่าประเภทผู้ใช้ไฟได้รับการปรับเป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วหรือไม่หากยังถูกคิดอัตราค่าไฟชั่วคราวให้เก็บบิลไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าทำการตรวจสอบค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022073599 022073599นะคะวันและเวลาราชการเท่านั้นค่ะ
1: ครับแล้วก็มาดูกิจกรรมดีๆของกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับกองทัพภาคที่2นะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับในกิจกรรม Run for Honor 2026ชายแดนไทยกัมพูชาเนิน350สำหรับคนไทยทุกคนนะครับที่นี่ก็คือพื้นแผ่นดินอันทรงคุณค่านะครับที่ถูกปกป้องไว้ด้วยเลือดเนื้อและก็ชีวิตของทหารกล้าจากสมรภูมิเส้นทางนะครับก็คือเส้นทางจะสู่เนิน350ไม่ใช่ว่าแค่เส้นทางวิบากนะครับสำหรับนักวิ่งเท่านั้นนะครับแต่คือเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับที่เคยเต็มไปด้วยเรื่องราวนะครับความทรงจำแล้วก็คำอาลัยเพราะฉะนั้นการที่ได้มาก้าววิ่งตรงนี้นะครับก็คือโอกาสนะครับที่คนไทยนี่จะได้ย่ำรอยเท้านะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่แล้วก็เรื่องจริงนะครับที่บอกว่าความสงบสุขที่เราใช้ชีวิตอยู่กันทุกวันนี้แลกมาด้วยการยัดยึดนะครับที่ว่าสุดกำลังของคนแนวหน้าครับ
0: ค่ะสำหรับเส้นชัยที่เนิน350นะคะไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายปลายทางของการเหยียบเข้าเส้นชัยค่ะแต่เป็นเส้นชัยของคนไทยทั้งแผ่นดินที่รวมใจการแสดงออกถึงความกตัญญูและการเชิดชูเกียรติผู้พิทักษ์แผ่นดินนะคะก็เชิญชวน

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้กันนะคะเพื่อให้แนวหน้าได้รู้ว่าคนไทยไม่เคยลืมความเสียสละของพวกเขาค่ะวันที่20ธันวาคมมากระโดดไปด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้นะคะที่เพจ Facebook ของกองทัพภาคที่2ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูความคืบหน้านะครับของนักเรียนในสิทธิ์ฐานบกรุ่นปัจจุบันนะครับนั่นก็คือรุ่นที่30แล้วหลังจากที่น้องๆ นะครับได้รายงานตัวเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะครับก็ผ่านการฝึกมาโดยเมื่อวานนี้นะครับทางพลตรีนิพนธ์บุญสิรินะครับผู้บัญชาการโรงเรียนในสิทธิ์ฐานบกท่านได้เป็นประธานนะครับในพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชานะครับให้กับนักเรียนในสิทธิ์ฐานบกรุ่นที่30ประจำปีการศึกษา2569จำนวน66นายเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับคือก็คือแสดงสถานะของนักเรียนใน10ที่เป็นตัวแทนนะครับของครูฝึกหรือว่านายทหารปกครองในการจัดระเบียบควบคุมแล้วก็กำกับดูแลเพื่อนร่วมรุ่นนะครับให้อยู่ในระเบียบครับ
0: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4โดยดีเจพัลล่ากันค่ะ
2: รองแม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมตรวจประเมินผลมาตรฐานการฝึกชุดปฏิบัติการทหารพรานรุ่นที่4ทับ2569เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บชายแดนใต้เมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีเฉลิมพรคำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลมาตรฐานการฝึกชุดปฏิบัติการทหารพรานรุ่นที่4ทับ250069จากนั้นรองแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางต่อไปอย่างพื้นที่การฝึกภาคสนามเพื่อสังเกตการและตรวจประเมินขีดความสามารถของกำลังพลอย่างใกล้ชิดโดยในการนี้ได้เน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์การฝึกต้องมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกำลังพลให้มีความเฉียบคมแข็งแกร่งและสอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไปติดอาวุธทางปัญญาสร้างอนาคตที่ยั่งยืนโดยกองพันสรรพาวุธกระสุนที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4ส่งทหารกองประจำการอบรมช่างซ่อมจักรยานยนต์เตรียมความพร้อมก่อนปลดประจำการโดยเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาเพราะกองทัพบกไม่ได้สร้างแค่รั้วของชาติเท่านั้นแต่เราพร้อมสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับกำลังพลกองพันสรรพาวุธกระสุนที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4จัดกำลังพลทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่31ตุลาคม2569เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพณวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่44บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมจิตอาสาขนย้ายวัสดุเพื่อสนับสนุนการบูรณะวัดปากคลองจังหวัดชุมพรโดยเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่44มอบหมายให้พลตรีฤทธิเดชสิขิวัฒน์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณบริเวณอาคารหอประชุมจังหวัดชุมพรถนนไตรรัตน์ตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรทุกวินาทีคือความห่วงใยทหารไม่ทิ้งประชาชนกรมทหารราบที่5รุดช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุรถล้มประสานกู้ภัยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยช่วงบ่ายวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาทันทีที่พบเห็นเหตุการณ์กองทัพบกพร้อมเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนเสมอกำลังพลจากกรมทหารราบที่5ได้เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มณบริเวณหน้าวัดท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง PR 4 Band ยกเสียงเพลงสู่ชุมชนสร้างความสุขควบคู่การสื่อสารภารกิจของกองทัพพร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นอกเหนือจากเป็นการสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนแล้วยังได้รับความรู้จากการเป็นพลทหารอาสาอีกด้วยณเวทีกลางตลาดย้อนยุคปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารมณฑลทหารบกที่46จัดการอบรมทักษะการช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉิน CPR แก่ครูและผู้ปกครองในจังหวัดปัตตานีณโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารมณฑลทหารบกที่46บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ดำเนิน งการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสารสายใยแห่งครอบครัวสู่การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยณโรงเรียนบ้านวังกว้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขต2ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้ชุมชนและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงทีปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเติมรอยยิ้มเยาวชนชายแดนใต้โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49จัดกิจกรรมเสาธง5นาทีเพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆตดิกาดารุณยัตกองทัพบกมุ่งมันสร้างรอยยิ้มและส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยกองร้อยทหารพรานที่4913ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสาธง5นาทีรวมกับคณะครูและน้องๆ นักเรียนณโรงเรียนตดิกาดารุณยัตอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
0: ค่ะขอบคุณดีเจพันล่ามากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4เนี่ยให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการเดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะคะใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็มีการประสานกับกระทรวงพลังงานบริษัทน้ำมันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งค้นหาต้นตอแล้วก็ควบคุมผลกระทบค่ะซึ่งในขณะนี้ก็มีการหยุดจ่ายน้ำมันแล้วก็ลดแรงดันในระบบท่อส่งผลให้ปริมาณน้ำมันและกลิ่นในพื้นที่ลดลงนะคะมีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับดูดและจัดการน้ำมันตกค้างด้วยค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญได้มีการเร่งเปิดพื้นที่ตรวจสอบแนวท่อใต้ดินบริเวณจุดต้องสงสัยนะคะเพื่อที่จะค้นหาตำแหน่งรั่วและดำเนินการซ่อมแซมโดยล่าสุดเนี่ยพบจุดต้องสงสัยจากการตรวจสอบแนวท่อด้วยเทคนิค DCVG เบื้องต้น3จุดด้วยกันค่ะ
1: นะครับล่าสุดนะครับเมื่อเปิดหน้าดินนะครับบริเวณจุดแรกริมทางรถไฟก็พบคราบน้ำมันเล็กน้อยนะครับที่ความลึกนี่ประมาณ 2.5 เมตรซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญนะครับในการที่จะสืบหาต้นตอต่อไปทางกรมควบคุมมลพิษนะครับก็เตรียมเก็บตัวอย่างน้ำมันนะครับบริเวณดังกล่าวส่งตรวจลายนิ้วมือน้ำมันนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันในท่อระบายน้ำแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่ามีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่ทีนี้มาดูนะครับตัวเลขที่ต้องรู้นะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังสารขออภัยครับระวังไอระเหยน้ำมันนะครับซึ่งผลตรวจนะครับวัดภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับก็พบว่าค่าไอระเหยนะครับแล้วก็สารปนเปื้อนนี่สูงกว่าบางช่วงนะครับเนื่องจากว่าไอระเหยน้ำมันสะสมในบริเวณที่ถูกจำกัดพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนโดยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ยังคงติดตามตรวจวัดอย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะนั่นก็คือเราจะต้องดำเนินการนั่นก็คือไม่งดสูบบุหรี่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะห้ามก่อประกายไฟหรือว่าทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ควบคุมนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนในชุมชนโดยรอบเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าติดในพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้กลิ่นน้ำมันเป็นระยะก็ช่วงนี้ก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมแล้วก็ติดตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับจากหน่วยที่งานที่ว่ารับผิดชอบ
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับในช่วงนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเร่งขยายผลทุนต่างชาตินอมินีพบเครือข่ายถือครองทรัพย์สินข้ามภูมิภาคสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: โซฟาหน้าใส ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: เสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเร่งขยายผลทุนต่างชาตินอมินีพบเครือข่ายถือครองทรัพย์สินข้ามภูมิภาคย้ำยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องขณะที่ไมมอนเดวิดและโยเซฟยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยประเด็นสำคัญคือการแก้ปัญหาทุนต่างชาติและนอมินีโดยเฉพาะกลุ่มชาวอิสราเอลพบใช้คนไทยเป็นนอมินีรวมถึงมีบริษัททนายความและบริษัทบัญชีให้คำแนะนำและอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการถือครองที่ดินและทำธุรกิจเบื้องต้นยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนเครือข่ายนายไมมอนเดวิดนักธุรกิจชาวอิสราเอลเจ้าหน้าที่พบข้อมูลใช้คนไทยดำเนินธุรกิจหลายแห่งรวมถึงเอกสารสิทธิ์และทรัพย์สินที่เชื่อมโยงจากพื้นที่พัทยาไปยังภาคใต้ขณะที่การตรวจสอบนอมินีในหลายจังหวัดพบว่าบางเครือข่ายมีการถือครองทรัพย์สินข้ามภูมิภาคโดยดีเอสไอและตำรวจอยู่ระหว่างประสานข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีภายในเดือนนี้สำหรับนายโยเซฟผู้นำศาสนาชาวยิวและนายไมมอนเดวิดนักธุรกิจทั้งสองยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานส่วนการพิจารณาคดีพิเศษหากพบมูลค่าทรัพย์สินเกิน300ล้านบาทจะต้องพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อการลงทุนของชาวต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีเข้าติดตามบุคคลตามหมายจับในปน.เป้าหมายยอมมอบตัวพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนคุณธมนรัตน์ขันธาวินหุรายงานครับ
4: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีเข้าดำเนินการติดตามบุคคลตามหมายจับในพื้นที่ปน.ดาลุนกะกะวารอยต่อระหว่างตำบลปุโลปุโยกับบ้านโคกดีปรีตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลตามหมายจับเข้ามาแอบแฝงและใช้ปน.เป็นที่พักพิงโดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ดูแลปน.และผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ที่อยู่อาศัยภายในปน.ต่อมามีการให้ข้อมูลพบว่านายมูฮัมหมัดฮาฟิกผู้ต้องหาตามหมายจับมาพักอาศัยอยู่จริงจากนั้นผู้นำหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเจรจาโดยเจ้าหน้าที่เน้นการปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยสันติวิธียึดหลักมนุษยธรรมเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจจนนายมูฮัมหมัดฮาฟิกออกมาแสดงตนเข้ามอบตัวและให้ข้อมูลว่ามีอาวุธปืนพกพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งเก็บไว้อยู่ในขนำขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่และสิ่งของที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการจะเป็นไปด้วยความรอบครอบโปร่งใสและเคารพสิทธิของทุกฝ่ายธมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและ87คนยังคงสูญหายหลังเกิดเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือข้ามฟาก MV June Aster ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์โดยมีผู้โดยสาร42คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยซึ่งเรือลำนี้บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ134คนซึ่งขณะนี้การปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปโดยมีอาสาสมัครชาวประมงเข้ามาช่วยในภารกิจนี้ด้วยอย่างไรก็ตามคลื่นลมแรงและสภาพอากาศที่ไม่ดีเป็นความท้าทายต่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย
5: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ดคุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ช่วงนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะมาดูกันค่ะว่าคุณมีอาการแก๊สไลติ้งหรือเปล่านะคะแก๊สไลติ้งนั้นก็คือการบีบบังคับทางจิตวิทยาที่ปั่นให้อีกฝ่ายนั้นสับสนสงสัยในความจำและก็ความรู้สึกของตัวเองจนสูญเสียความมั่นใจและต้องพึ่งพาผู้กระทำในที่สุดนะคะมาดูวิธีรับมือนะคะเราต้องสังเกตนะคะว่าต้องเอ่ยปากขอโทษอยู่บ่อยๆทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่หรือเปล่าเริ่มไม่มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอหรือคิดมากเกินไปตลอดเวลาคอยแก้ตัวแทนอีกฝ่ายเมื่อไปคุยกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวและรู้สึกสับสนและหมดพลังทุกครั้งหลังจบการสนทนานะคะวิธีรับมือนะคะต้องเชื่อมั่นในความรู้สึกและสติสัมปชัญญะของตนเองตั้งขอบเขตตัดบทเมื่อเริ่มโดนปั่นนะคะแล้วก็พาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ท็อกซิกเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจนั่นเองค่ะ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ซื้อติดบ้านไว้เลย
1: สาบมดฉีดให้หายท้อง
2: ให้มันอ่องอ่องอ่อง
1: มาลองลองลอง
2: สเปรย์กังฟูฟูฟู
3: ที่บ้านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
4: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
5: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
5: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหา

0: กส์ธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับผู้ว่ากทม.เร่งขยายผลขุดหาต้นต่อน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเฝ้าระวังไอระเหย24ชั่วโมงและสภาเดินหน้าพิจารณางบปี70ยืนยันต้องจบวันนี้สักครู่กลับมาตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
4: อะไรดีบุ๋ม

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ประธานสภาเผยผลหารือวิป2ฝ่ายเดินหน้าถกงบให้จบวันนี้ส่วนวาระรายงานกกต.เลื่อนไปสัปดาห์หน้าคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
9: ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเข้าสู่วันที่4มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมช่วงหนึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการประชุมของวิปรัฐบาลและวิฝ่ายค้านว่าการอภิปรายจะจบในวันนี้และเวลาของฝ่ายค้านทั้งหมด6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลพยายามใช้เวลาจำกัดเท่าที่ประธานวิปจะไปบริหารส่วนเรื่องการอภิปรายได้มีข้อสรุปในเรื่องมาตราใดที่มีผู้อภิปรายมากและเป็นปัญหาอะไรที่เกิดการประท้วงจะยึดบรรทัดฐานในการประชุมที่ผ่านมา3วันคือบางเรื่องอาจอภิปรายเหมือนไม่อยู่ในวาระ2ซึ่งผ่านมาได้อนุโลมได้โดยตลอดด้วยความเห็นใจส.ส.ดังนั้นจากนี้ไปจะอนุโลมเหมือน3วันที่ผ่านมาแต่จะมีการประท้วงก็ขอให้เป็นดุลพินิจของประธานว่ายุติตามดุลพินิจของประธานซึ่งเราได้ข้อตกลงว่าจะจบการพิจารณาร่างภายใน1ทุ่มของวันนี้นายโสพลระบุด้วยว่าวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมแต่จะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนสำหรับการประชุมสัปดาห์หน้ามีวาระจำเป็นที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จคือยติด่วนกรณีสถานการณ์ชายแดนใต้และวาระรับรายงานผลการปฏิบัติงานของกต. ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่เขตคลองเตยและตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องโดยมีการขุดเปิดพื้นที่2จุดเพื่อค้นหารอยรั่วของท่อน้ำมันแต่ยังไม่พบจุดที่เป็นต้นต่ออย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเมื่อพบว่ามีกลิ่นน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทันทีและเพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์อย่างรัดกุมกรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงานและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตรึงกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและตรวจวัดไอน้ำมันทุก1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ภาพรวมพื้นที่ทุก30นาทีตม.ปิดเกมต่างชาติหื่นกามตระเวนห้างดังลวนลามพนักงานขายสาวคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
10: สืบเนื่องจากมีชายชาวต่างชาติฉวยโอกาสกระทำอนาจารผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานภายในร้านจำหน่ายเสื้อผ้าห้างสินค้าชื่อดังย่านลาดพร้าวโดยทำทีขอทับกางเกงลงบนร่างกายของผู้เสียหายและอาศัยที่เผลอลวนลามเหยื่อจากการขยายผลพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมก่อเหตุลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่มากกว่า3ครั้งโดยปรากฏคลิปวิดีโอวงจรปิดแสดงเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันภายในห้างสินค้าอีกแห่งหนึ่งย่านจตุจักรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและคำให้การของพยานสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ว่าผู้ก่อเหตุคือนายคาริมต่อมาชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมือง3สืบสวนทราบว่าบุคคลดังกล่าวพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดมิเนียมย่านถนนพระราม9จึงวางกำลังเฝ้าสังเกตกระทั่งพบตัวนายคาริมเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจะดำเนินการเสนอเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรพร้อมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรและขึ้นบัญชีเฝ้าระวังห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
11: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ช่วงนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะมารู้จักคำว่าน้ำต้นทุนคืออะไรค่ะน้ำต้นทุนนั้นเปรียบเสมือนเงินออมของประเทศนะคะเป็นน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อใช้ในวันที่จำเป็นทั้งสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรการผลิตและการรักษาสมดุลของธรรมชาติเมื่อมีน้ำต้นทุนเพียงพอประเทศก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งและความผันผวนของสภาพอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะคะการใช้น้ำอย่างประหยัดไม่ใช่แค่ช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นการร่วมมือกันรักษาน้ำต้นทุนให้คงอยู่เพื่อส่งต่อทรัพยากรอันมีค่าให้คนรุ่นต่อไปเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในทุกวันนะคะมาดูกันค่ะว่าน้ำต้นทุนคือเงินออมของประเทศอย่างไรและปริมาณน้ำที่สะสมไว้ในแหล่งกักเก็บเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตนั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็คือฝนค่ะฝนคือแหล่งเติมเงินหรือว่าน้ำน้ำฝนนั้นจะไหลรวมเข้าสู่ระบบลุ่มน้ำและอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นต้นทุนในวันข้างหน้าค่ะต่อจากนั้นมาดูทุนนะคะทุนลดลงก็เท่ากับความเสี่ยงนั้นเพิ่มขึ้นหากน้ำต้นทุนน้อยลงนะคะความสามารถในการรับมือภัยแล้งก็จะลดลงบริหารจัดการก็ยากมากขึ้นค่ะและอ่างเก็บน้ำก็เหมือนบัญชีเงินฝากนะคะทำหน้าที่เก็บสะสมน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นส่วนรากฐานของทุกภาคส่วนนะคะน้ำต้นทุนนั้นสามารถรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมเศรษฐกิจและรักษาระบบนิเวศนั่นเองนะคะอยากให้ทุกคนค่ะร่วมกันรักษาทุนน้ำของชาตินะคะทำได้โดยใช้น้ำอย่างประหยัดเก็บกักน้ำฝนแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างสม่ำเสมอค่ะ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ปวดเมื่อย
5: โอ้ย
4: แมลงกัดคัดตึง
6: เมื่อไหร่ให้จำไว้อย่ามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดิเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
8: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
9: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
11: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
10: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
8: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
6: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนในที่คนลุกทุ่ง

0: สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐลุยแจก50,000หลังติดโซล่ารูฟท็อปนำร่อง1ล้านครัวเรือนเปิดลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าแจก 1.5 ล้านครัวเรือนและอดีตหลวงพ่อโชติสละสมณเพศแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มีรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพระวชิรยานวิได้สวมชุดขาวและสละสนมเพศและสละสมณเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนกลับมาใช้สถานะคฤหัสถ์โดยอดีตหลวงพ่อโชติยอมรับพฤติกรรมสละสมณเพศแต่โดยดีก่อนทิ้งคำพูดเป็นห่วงศาสนาหลังถูกจับคดีฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่มิชอบพร้อมหลักฐานเสพเมถุนกับสีกาและตำรวจคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติสอบปากคำแล้วขณะคุมตัวมีสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนรัฐลุยแจก 50,000 หลังติดโซล่ารูฟท็อปนำร่อง1ล้านครัวเรือนเปิดลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้า 1.5 ล้านครัวเรือนจับมือ3ธนาคารรัฐปล่อยสินเชื่อติดตั้งให้ก่อนเพื่อให้ประชาชนไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินคุณณภพรช่างกลในงานครับ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลเตรียมที่จะมีการขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคครัวเรือนสำหรับประชาชนอย่างน้อย1ล้านครัวเรือนโดยหวังที่จะลดภาระค่าไฟและเปลี่ยนผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายย่อยเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานทั้งนี้ได้มีการประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าและสถาบันการเงินของรัฐเพื่อปล่อยสินเชื่อติดตั้งโดยประชาชนสามารถผ่อนชำระผ่านรายได้จากการขายไฟฟ้าคืนให้แก่การไฟฟ้าทำให้ประชาชนไม่ต้องใช้เงินลงทุนเองในเบื้องต้นทั้งนี้ประเมินว่าหากครัวเรือนมีการติดตั้งระบบขนาดประมาณ5กิโลวัตต์และใช้ไฟน้อยจะสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟคืนเดือนละประมาณ 1,000 บาทตลอดอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ 25-30 ปีนอกจากนี้ยังเตรียมที่จะมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้วยการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อเป็นการรองรับในการซื้อไฟจากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเงื่อนไขกำหนดการใช้สิทธิ์1ครัวเรือนต่อ1มิเตอร์ที่เป็นเจ้าของไฟฟ้าอย่างไรก็ตามตั้งเป้าที่จะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้และดำเนินการให้บรรลุผลภายในสิ้นปีหน้ารวมถึงยังอาจพิจารณาขยายกรอบเป้าหมายเพิ่มเป็น 1.5 ล้านครัวเรือนในอนาคตด้วยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
4: จากสถานการณ์ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่ามีใบสั่ง e-ticket ค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการเช่นอ้างว่าชำระภายใน15วันลด 50% เพื่อสร้างความตกใจและทำให้ประชาชนรีบกดลิงก์โดยไม่ทันตรวจสอบจากพฤติกรรมที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะ RTPท่านมียอดค้างชำระ e-packet โดยชำระที่และแนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนกดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางด้วยตนเองณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: คนลูกทุ่งFM 103ฮิตติดเทรนด์ค คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์
8: Presented by

แหมเราก็อุตส่าห์แกล้งปล่อยเพลงนะแกล้งปล่อยสักเพลงสองเพลงยังไม่เข้ารายการอะไรอย่างเงี้ยดูสิจะมีใครห่วงไหมส่งข้อความมาว่าเอ้ยดีเจปุ้ยไปไหนอ่ะปุ้ยไปไหนอ่ะทำไมไม่เข้ารายการสักทีปรากฏว่าดูแล้วก็โอ้โหไม่มีสักข้อความเลยเอาเป็นว่านะเขาเรียกว่าเรียกข้อความแนวแบบว่าแนวห่วงใยแนวเป็นห่วงมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะก็ถือว่าได้เวลาแล้วเรามาช่วยกันสร้างความแฮปปี้ทางเสียงเพลงกันตามนัดนะที่คนลูกทุ่ง FM 103นะอ่ะนะเมื่อสักครู่นี้เรียกข้อความแนวห่วงใยแนวแบบว่าเอ้ยเป็นห่วงแนวตกใจไม่ได้นะแต่ว่าเพลงเพราะที่อยากส่งมาช่วยกันจัดรายการต้องมานะต้องมีนะ LINE @DJKLTFM นะครับไหนๆๆดูซิใครมารอท่าอยู่แล้วบ้างนะก็มีคุณแม่จุกนะฮะมาแล้วป้าแป๋วมาแล้วพี่ละอองดาวมาแล้วนะครับคุณพี่จีเนี่ยมาพร้อมสติ๊กเกอร์มือยาวๆมือไม่น่าเหมือนเดิมเลยคุณพี่รัศมีสวัสดีครับแล้วก็มีคุณพี่นกสมพิษน้องปลายตะวันนะพี่ศรีสุดาพี่จินปอเปียบางซุปคุณแม่สิริพรป้าเผานะครับมากันแล้วพร้อมหน้าพร้อมตากันย้ำอีกทีนึงครับเพลงเพราะนะ LINE @DJKLTFM พี่ออยพรณภาเงียบไปนานเลยวันนี้มาพร้อมโอ้โหรูปประจำตัวรูปใหม่ด้วยสวยเฉียวส่วนมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผอนะครับย้ำอีกนิดย้ำอีกหน่อยถ้าช่วงปุ้ยกสิดิษฐ์เนี่ยคูณ2ห้ามเผลอคูณ2ไม่รู้จะมาไม้ไหนให้ตกอกตกใจกันนะ

ด้วยความที่กำลังคิดอยู่นะจะเสิร์ฟเพลงอะไรดีเออใช่ช่วงนี้ใกล้งานบุญเดือน10แล้วนะก็เลยคิดถึงเพลงเปรตสัมภเวสีขึ้นมาหยิบเสิร์ฟซะเลยรำไพแสงทองไม่ได้ฟังกันนานแล้วกระท่อมทำใจนะครับนิกเซเลอร์บี้แล้วก็นุชวิลาวันด้วยจบสารเนาะสวัสดีน้องจอยระดาครับเห็นคุยสู่ฟังมาว่าเพชรบุรีตอนนี้ฝนตกเย็นสบายจังกรุงเทพยังร้อนอยู่เลยแดดยังจ๋าอยู่เลยแล้วก็พี่ดำระรวงสวัสดีครับก็มาทักทายด้วยนะฮะน้องนกชลิดานะฮะเปลี่ยนรูปประจำตัวไลน์มาด้วยแหละเป็นรูปชู2นิ้วสู้ตายค่ะคือจะบอกว่าเกมมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอเนี่ยสู้ตายค่ะใช่ไหมเพราะว่าจะมีชื่อน้องนกนี่ติดทุกโจทย์เลยนะครับตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันนะครับว่าจะยิงจิงเกิลเมื่อไหร่นะวันนี้เป็นโจทย์ของรายชื่อนักร้องใช่ไหมคอยฟังนะคอยฟังนะว่าช่วงปุ้ยกสิณดิษฐ์เนี่ยจะยิงจิงเกิลโจทย์เป็นชื่อนักร้องเมื่อไหร่แล้วก็เป็นชื่อของใครบ้างนะฮะแต่เท่าที่ดูแล้วโอ้โหต้องบอกว่าปื้มปริ่มอะที่เกมนี้สนุกสนานกันเต็มที่เลยนะครับทุกรายชื่อที่ตอบได้ถูกต้องเนี่ยก็จะโดนเก็บลงกล่องสุ่มนะฮะเพื่อจะจับรางวัลกันช่วงปลายเดือนนะฮะรางวัลก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์แล้วก็เสื้อคนลูกทุ่งครบรอบ3ปีด้วยคุณแม่แทนสวัสดีครับทักทายเพิ่มเติมเข้ามา

0: เป็นไงล่ะมาแนวนี้อีกแล้วบอกว่าเอาเพลงที่ฟังแล้วมันเคลิ้มเคลิ้มได้อะนะมาร้อยต่อกันแล้วก็เสิร์ฟให้เคลิ้มให้เผลอโจทย์มาพุ่งเลยแล้วก็มีคนอุทานได้บอกว่าแหมกำลังเคลิ้มเคลิ้มเลยเชียร์ต้องวิ่งรีบมาจับโทรศัพท์กดเลยบอกแล้วว่าอย่าเผลอไงนะฮะเต๋าสมชายนะครับโจทย์นี้ไหนดูซิมีใครที่ส่งเข้ามาถูกต้องบ้างมีพี่โจมหาชัยนะครับคุณพี่รัศมีน้องปลายตะวันยอหญิงโสภาป้าเผานะฮะแม่จุกบังซุปป้าแป๋วน้องนกชลิดาคุณพี่รณชัยนะพี่จินปอเปียคุณพี่รุจิราคุณพี่นกสมพิษหรือพี่นกโกเฮานะฮะคุณพี่ดำละลวงน้องจอยละดาพี่จีพี่พิสมัยจากเกาหลีนะครับแล้วก็คุณพี่สาหร่ายยิ้มใส่รายชื่อเหล่านี้ก็เก็บใส่กล่องสุ่มเรียบร้อยจับรางวัลกันปลายเดือนนะครับนะนี่แค่ครั้งแรกด่านแรกนะทำให้เคลิ้มก่อนแล้วก็ยิงพร่องไปเลยโจทย์นะแล้วด่านที่สองด่านต่อไปเนี่ยปุ้ยกสิทธิ์จะทำอะไรนะจะทำอะไรอีกสำคัญคืออย่าเผลออย่าเผลอ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียว

ดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

อันดับที่6ในชาร์ตของเรานะครับจากใจท็อปพระสุภัทรนะฮะแล้วผมดูแล้วเนี่ยยังหลายข้อความก็ยังถามถึงเพลงนี้งั้นวันศุกร์นี้อีก1เพลงแหละครับที่ต้องจับตามองกันนะสำหรับท็อปพระสุภัทรเพลงนี้นะสวัสดีครับคุณพี่หนูพินด้วยคุณพี่รจิราแล้วก็คุณพี่พิสมัยด้วยนะครับเอ๊ะพี่จีคุยสู่ฟังมาว่าตอนนี้กำลังขับรถนี่ท่ามกลางสายฝนเลยนะบนมอเตอร์เวย์กรุงเทพนะครับอันนี้มันแสดงออกเลยนะว่าตอนนี้อากาศแปรปรวนนะเพราะว่าแถวสถานีเราเนี่ยฝนไม่มีแววเลยนะครับยังแบบว่า

0: ในสมองตีบแตกตันนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเห็ดหลายชนิดเลยเนี่ยนะครับเห็ดหลายชนิดเลยเนี่ยสามารถเสริมสร้างภูมิต้านทานได้เสริมสร้างการทำงานของเม็ดเลือดขาวได้อีกหนึ่งทางเลือกครับในการดูแลเรื่องภูมิต้านทานก็คือน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสนะครับโปรดีๆครับ3กล่อง999บาท02-857-5119 02-857-5119ครับ
1: คนลุกทุ่งท็อปเทน10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
6: มีข้อความเข้ามาจากคุณพี่นกสมพิษหรือนกโกเฮานะบอกว่าเนี่ยตะปุ้ยกสิดิษฐ์นะชอบแกล้งชาวบ้านชาวช่องนะใช้มอนิเตอร์เกมเป็นอาวุธเนี่ยแต่ละอย่างนี่ชอบให้ตกอกตกใจระวังนะพี่ป้าๆแกแบบหัวใจวายไปทำไง สวัสดีครับคุณพี่สุคนสวยครอง16นะฮะคุณพี่สวนีมาแล้วนะฮะจับตามองกันก็แล้วกันตั้งใจฟังให้ดีนะครับเรื่องของ
5: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็ค

0: นี่คืออีกหนึ่งซิงเกิลล่าสุดของน้องเพชรกทาวุฒิตำแหน่งพระรองนะครับที่หลายคนเฝ้ารอคอยเสิร์ฟไปแล้วเรียบร้อยเอาให้ปลื้มปริ่มยิ้มกริ่มกันแล้วก็จริงๆด้วยอ่ะจริงๆด้วยข้อความแนวปลื้มปริ่มมากันเยอะเลย
1: คนลุกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: ป้าเผาบอกว่าพระประแดงตอนนี้อากาศอบอ้าวโอ้แปรปรวนจริงๆครับอย่างนี้คงต้องช่วยกันอัปเดตแล้วครับ
2: เรื่องของ
0: สภาพอากาศฝนฟ้าแล้วก็สภาพการจราจรนะครับ
3: สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมเขาตะเวหลังเกิดเหตุปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงและตำรวจกุมตัวสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองปราบตรวจเตรียมแจ้ง4ข้อหาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ตำรวจคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่ออติโชติสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองปราบโดยเตรียมแจ้ง4ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
6: ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.คุมตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิชโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมขณะคุมตัวเจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่ามีสัมพันธ์กับอดีตเจ้าวาดมานานหรือยังรับสารภาพและรู้สึกผิดหรือไม่แต่เจ้าตัวไม่ตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่านางสาวปุญญวีห้อยเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลดังที่อดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างไว้ที่คอด้วยอย่างไรก็ตามตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาสีกาและดังกล่าว4ข้อหาคือสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15:15 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัววัยยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวขึ้นลิฟต์ด้านหลังตึกเพื่อหลบสื่อมวลชนที่รออยู่บริเวณด้านหน้าจากการสังเกตพบว่าตำรวจมีการใส่กุญแจมือวัยยาวัจกรด้วยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทส่วนทิชโชติอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามนอกจากนี้ตำรวจได้นำหลักฐานและของกลางในคดีที่ตรวจยึดจากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมอาทิโต๊ะกลมส้มที่ปรากฏอยู่ในคลิปขณะเสพเมถุนและลังเอกสารซึ่งมีกระดาษเขียนไว้ว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมเขาตะเวหลังเกิดเหตุปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนงดขึ้นเขาหาของป่า3วันคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
7: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมพื้นที่เขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวในพื้นที่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ที่บุเกะซามีจนเสียชีวิตรวมถึงเหตุการณ์ก่อกวนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่ได้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุระหว่างการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบผู้ก่อเหตุได้เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันตั้งแต่เวลาประมาณ 12:30 นาทีของวันที่9กันยายนต่อเนื่องถึงช่วงเช้าวันนี้หรือ10กันยายนเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีพร้อมส่งกำลังเพิ่มเติมเข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานในพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงได้ประสานผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมใช้โดรนแจ้งเตือนประชาชนให้งดขึ้นเขาตะเวเพื่อหาของป่าเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องบุคคลแปลกหน้าหากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งผู้นำในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทันทีและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและการเกิดเหตุซ้ำณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ทัพปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับทักทายและพูดคุยกันในช่วงเย็นเช่นเคยนะฮะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายและขอส่งเสียงเป็นกำลังใจไปให้น้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงเย็นของวันนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ไหนสามารถที่จะโพสต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในช่องกล่องข้อความเพจอามี่เรดิโอมาเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะฮะรวมถึงในส่วนของสภาพอากาศนะครับเป็นอย่างไรเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์หรือว่าพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ไหมที่ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะฮะก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้คุณผู้ฟังครับจะได้เป็นการทำให้เราได้รับรู้ด้วยนะครับว่าในพื้นที่ไหนเกิดอะไรกันขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีเนื้อหาสาระนะครับที่น่าสนใจข้อมูลที่น่ารู้มาฝากกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นรายการวันนี้เดี๋ยวขอไปที่เรื่องราวดีๆกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับน้องๆครับในส่วนของหน้าที่สภากาชาดไทยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามที่พี่น้องประชาชนเนี่ยประสบอุทกภัยประสบกับภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศการแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24 ตุลาคม 2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่ก็โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันนะครับซึ่งสภากาชาดไทยนี้มีภารกิจในด้านของการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักในด้านของการช่วยเหลือที่ไม่เลือกปฏิบัติจากเดิมที่ภารกิจในอดีตนะครับนั่นก็คือการมุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามแต่ว่าปัจจุบันคุณผู้ฟังครับสภากาชาดไทยได้มีการพัฒนาแล้วก็ดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกภารกิจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตนะฮะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวดีๆนะฮะที่นำมาฝากกันในช่วงต้นรายการแล้วก็วันนี้คุณผู้ฟังวันที่10กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นฤกษ์ดีนะครับในส่วนของกองทัพบกก่อนหน้านี้เรามีการประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวนกว่า 18,784 อัตราด้วยกันซึ่งก็เชิญชวนน้องๆชายไทยที่มีคุณสมบัตินะครับก็คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีนะครับก็คือห้วงแรกอายุเนี่ย 18-20 ปีแล้วก็อีกห้วงหนึ่งนะครับ22-26 ปีนะครับที่มีความสนใจและอยากจะร่วมปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนกองทัพสามารถที่จะสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาได้นะครับซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมโดยผู้สมัครสามารถเลือกผลัดแล้วก็เลือกหน่วยที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวมกว่า221หน่วยนะครับทั้งนี้เนี่ยพลทหารอาสาคือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการทำเป็นสัญญาจ้างระยะเวลาก็4ปีนะครับซึ่งจะได้รับการฝึกการปฏิบัติภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปเลยแต่ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์เงื่อนไขของโครงการก็คือได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทแล้วก็ค่าตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ 2,800 80บาทสำหรับเป็นค่าอาหารหรือว่าค่าประกอบเลี้ยงนะครับซึ่งนอกจากนี้ผู้ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการที่กำหนดที่นั่งกว่า180ของยอดการเปิดรับสมัครนักเรียนใน10ทั้งหมดนะครับในประเภทเดียวกับพลทหารออนไลน์อันนี้เหมือนกันนะครับโอ้ถือว่าเป็นในส่วนที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่กองทัพบกเราต่อยอดให้กับน้องๆทหารกองประจำการรวมถึงพลทหารอาสาที่ปฏิบัติงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ครบ2ปีด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อปลดประจำการหรือว่าครบสัญญาจ้างไปแล้วเนี่ยนะครับมีคะแนนพิเศษนะครับให้กับพลทหารอาสาที่ปลดประจำการหรือว่าครบสัญญา4ปีไปแล้วนะฮะสามารถที่จะไปสอบในสังกัดของกองทัพบกก็จะมีคะแนนพิเศษเพิ่มให้อีกด้วยนะครับสำหรับการรับสมัครนะครับเปิดโอกาสให้กลุ่มชายไทยไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษาและในหลายประเภทนะครับประกอบด้วยทหารกองเกินนะครับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกก็คืออายุระหว่าง 18-20 ปีบริบูรณ์เป็นผู้ที่เกิดในปี2550จนถึงปี2552แล้วก็ทหารกองเกินนะครับที่มีอายุระหว่าง22-26 ปีอันนี้ก็คือผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2544จนถึงปี2548นะครับที่ผ่านการตรวจเลือกก็คือการเกณฑ์ทหารแล้วนั่นแหละแต่ว่าไม่ถูกเข้าประจำการหรือว่าจับได้ใบดำนะฮะสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครกันได้แล้วก็นอกจากนี้ก็มีในส่วนของทหารกองหนุนประเภท1ซึ่งเคยปลดออกจากกองประจำการแล้วและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปี2570รวมทั้งฐานกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคม2570หรือว่า1พฤศจิกายน2570ด้วยนะครับซึ่งมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ที่จะปลดแล้วต้องการที่จะต่อนะฮะหรือว่าสมัครใจต่อเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปดูข้อมูลสอบถามกันก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th แล้วก็เว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัครด้วยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ rcm.rta.mi.th หรือว่าสมัครได้ด้วยตัวเองนะครับที่หน่วยสัสดีใกล้บ้านก็เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยนะฮะที่ได้มีการพูดถึงไปเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสมัครกันได้อันนี้นอกจากหน่วยสัสดีแล้วหน่วยทหารในสังกัดของกองทัพบกที่เปิดรับสมัครเนี่ย221หน่วยก็ได้เช่นเดียวกันด้วยนะฮะ10กันยายนเริ่มวันนี้วันแรกนะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับน้องๆชายไทยที่มีคุณสมบัติก็อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เชียวครับเพราะถือว่าเป็นประสบการณ์ในการที่จะต่อยอดในการใช้ชีวิตแล้วก็ต่อยอดอนาคตที่ดีต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรืองร่านะฮะและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรืองร่า
3: Don't be scared, darling.
4: เรื่องไม่ต้องกลัวนะคนดี

0: It was bedtime for Coco.
1: ถึงเวลาเข้านอนของโกโก้แล้ว
0: My little bear cub must be tired, said Mummy, after such a busy day.
1: เล่นซนมาทั้งวันลูกหมีตัวน้อยของแม่คงหมดแรงแล้วสิแม่พูด
2: Sweet dreams, said Daddy.
1: ฝันดีนะลูกพ่อบอก
0: As they kissed him good night, Coco thought sleepily about his day and wondered what his dreams might bring.
1: ขณะที่พ่อกับแม่จูบราตรีสวัสดิ์โกโก้ก็นึกถึงวันนี้อย่างง่วงงุนและสงสัยว่าคืนนี้จะฝันเรื่องอะไร
0: Remembered lazing in the early morning sunshine.
1: Coco นึกถึงตอนกำลังนอนตากลมรับแสงแดดยามเช้าตรู
0: ่ Climbing with his big sisters.
1: ปีนป่ายกับพวกพี่สาว
0: Playing by their favorite pool.
1: เล่นอยู่ที่ริมบึงแสนโปรด
0: And finding interesting insects.
1: และหาแมลงแปลกๆมาดูกัน
0: Even a ladybird with 3 spots on one wing and not a single spot on the other.
1: รวมทั้งเต่าทองที่มีจุด 3 จุดบนปีกข้างหนึ่งแต่ปีกอีกข้างไม่มีจุดเลย
0: Coco found it on the fallen tree that looked like a big bear asleep in the grass.
1: โกโก้เจอมันบนขอนไม้ที่ดูเหมือนมีตัวใหญ่กำลังหลับไหลอยู่ในทุ่งหญ้า
0: Coco had forgotten about the big, scary tree bear until that moment.
1: Coco ลืมเรื่องหมีขอนไม้ใหญ่น่ากลัวนั้นไปแล้วจนกระทั่งตอนเข้านอนนี่แหละ
0: Supposing it came into his dreams tonight.
1: ถ้าขอนไม้น่ากลัวนั้นเข้ามาในความฝันของโกโก้คืนนี้ล่ะ
0: He couldn't take the risk. Mummy! Daddy!He called.
1: Coco ไม่อยากฝันร้ายแม่จ๋าพ่อจ๋า Coco ร้อง
0: Coco told them all about his scary tree bear worry.
1: Coco เล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่ามีขอนไม้น่ากลัวทำให้นอนไม่หลับ
0: Daddy said.
2: Shall I give you something nice to think about before you go to sleep?
1: พ่อบอกว่าพ่อเล่าเรื่องดีๆให้ลูกไว้คิดถึงก่อนเข้านอนดีไหม
2: Nice thoughts always keep the bad ones away.
1: เรื่องดีๆจะช่วยปัดเป่าให้เรื่องไม่ดีหายไปได้เสมอ
0: Yes, please. Coco nodded, feeling much braver.About the scary tree bear already.
1: ดีครับ Coco พยักหน้ารู้สึกกลัวมีขอนไม้น้อยลงทันที
0: Well, wondered Daddy.
1: ถ้างั้นพ่อนึก
2: Shall I tell you about a dayWhen there were no scary things.
1: พ่อเล่าเรื่องวันที่ไม่มีเรื่องน่ากลัวให้ฟังดีไหม
2: A day so happy that if you think of it tonight, only sweet dreams will come.
1: วันที่มีความสุขมากๆถ้าลูกคิดถึงมันคืนนี้ก็จะฝันถึงแต่เรื่องดี
0: ๆ What day was that, Daddy?Asked Coco.
1: วันไหนหรือครับ Coco ถาม
0: Daddy kissed the top of his nose and said,
2: "The day you were born."
1: พ่อจูบจมูก Coco และตอบว่าก็วันที่ลูกเกิดไงล่ะ
2: It was one of those days that started misty.
1: วันนั้นหมอกลงแต่เช้า
2: But I knew a hot and sunny day was just around the corner.
1: แต่พ่อรู้ว่าเดี๋ยวอากาศจะต้องอบอุ่นและแจ่มใส
0: A bit like today? Asked Coco.
1: เหมือนอย่างวันนี้หรือครับ Coco ถาม
0: When I woke up, I couldn't even see over the berry bush.
1: เมื่อเช้าตอนที่ผมตื่นผมมองพุ่มเบอร์รี่แทบไม่เห็นเลย
2: Yes, just like today, Daddy smiled.
1: ใช่แล้วเหมือนวันนี้แหละพ่อยิ้ม
2: And on the day you were born, I gathered the juiciest berries and stickiest honey.
1: ในวันที่ลูกเกิดพ่อออกไปเก็บลูกเบอร์รี่ที่หวานฉ่ำที่สุดและน้ำผึ้งที่เหนียวข้นที่สุด
0: A bit like today? Asked Coco,
2: as he remembered lying in the warm sun.Eating his sweet breakfast berries.
1: คล้ายๆกับวันนี้ใช่ไหมครับ โกโก้ถามพร้อมกับนึกถึงตอนกำลังนอนกลางแดดอุ่นและกินลูกเบอร์รี่หวานฉ่ำเป็นมื้อเช้า
2: Yes, said Daddy, but even more delicious.
1: ใช่แล้วแต่อร่อยกว่าอีกนะพ่อตอบ

0: On the day you were born, Daddy continued, your big sisters were so happy they found special presents for you.
1: วันที่ลูกเกิดพวกพี่สาวของลูกดีใจมากจนถึงกลับไปหาของขวัญมาให้ลูกพ่อเล่าต
2: ่อ Like my lucky pine cone, said Hokoko, and my little log boat, did they want to play with me too?
3: อย่างลูกสนนำโชคกับเรือขอนไม้ลำเล็กๆของผมแล้วพวกพี่ๆอยากเล่นกับผมด้วยไหมครับโกโก้พูด
0: Oh yes, laughed Daddy. They wanted to play with you right there and then. But Mummy said you needed to grow a little first.
1: อยากเล่นสิลูก พ่อหัวเราะพวกพี่ๆอยากเล่นกับลูกเดี๋ยวนั้นเลยแต่แม่บอกว่าต้องรอให้ลูกโตขึ้นอีกนิดก่อน
2: And now I've grown, said Coco. We played so much today, we had to jump in two rivers pool to cool down.
3: และตอนนี้ผมก็โตแล้วโกโก้พูดวันนี้เราเล่นกันเยอะมากจนต้องกระโดดลงแม่น้ำเพื่อคลายร้อนเลยครับ
0: When evening came, remember Daddy, I took you in my arms to watch your first ever sunset and sing you a lullaby.
1: ตกเย็นพ่อกอดลูกไว้ในอ้อมแขนให้ลูกดูพระอาทิตย์ตกเป็นครั้งแรกและร้องเพลงกล่อมลูกพ่อรำลึก
2: Just like every evening yawned Coco
3: เหมือนกับทุกคืน
1: โกโก้หาว
0: He loved watching the sun go down with Daddy and singing songs that made them laugh
1: โกโก้ชอบดูพระอาทิตย์ตกกับพ่อและร้องเพลงที่ทำให้ทั้งสองหัวเราะครื้นเครง
0: And on your very first night, said Daddy quietly, you were so tired you fell fast asleep.
1: ในคืนแรกของลูกลูกเหนื่อยมากจนพลอยหลับไป
0: Mummy and I watched over you, and no scary tree bear or bad dreams came to disturb our little one.
1: พ่อกับแม่คอยเฝ้าลูกไม่ให้มีหมีขอนไม้น่ากลัวหรือฝันร้ายมารบกวนลูกน้อยของเราพ่อพูดเบา
2: ๆ Just like tonight, said Coco.
0: Yes, whispered Daddy.
3: เหมือนคืนนี้
1: โกโก้พูดใช่แล้วพ่อกระซิบ
0: And Daddy was right. Only sweet dreams came.
1: พ่อพูดถูกจริงๆด้วยคืนนั้นโกโก้นอนหลับฝันดีตลอดคืน

0: Don't be scared, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Wonder. W-O-N-D-E-R. Wonder. Wonder.
1: สงสัย
0: Favorite. F-A-V-O-U-R-I-T-E. Favorite. Favorite.
1: ที่โปรดปราน
0: Insect. I-N-S-E-C-T. Insect. Insect.
1: แมลง
0: Ladybird. L-A-D-Y.B-I-R-D Ladybird Ladybird
1: เต่าทอง
0: Scary S-C-A-R-Y Scary Scary
1: น่ากลัว
0: Misty M-I-S-T-Y Misty Misty
1: มีหมอก
0: present p r e s e n t present present
1: ของขวัญ
0: sunset s u n s e t sunset sunset
1: พระอาทิตย์ตก
0: Lullaby. L-U-L. L-A-B-Y. Lullaby. Lullaby.
1: เพลงกล่อมเด็ก
0: Yawn. Y-A-W-N. Yawn. Yawn.
1: How?
0: Disturb.D-I-S-T-U-R-B Disturb Disturb
1: รบกวน
0: Whisper W-H-I-S-P-E-R Whisper Whisper
1: กระซิบ

0: Don't Be Scared, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampat Chalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nanmi Books Kiddy.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพประกอบโดย Lane Marlowe. แปลโดยรุ่งอรุณสัมปัชลิตสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook pageOf the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
2: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับในช่วงนี้มาดูกันที่แวดวงการศึกษากันบ้างคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยก็มีการผนึกการทำงานร่วมกันนะครับก็คือสืบเนื่องจากเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่รัฐสภานะครับทางด้านของนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาท่านเป็นประธานในการเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนประจำปี2569อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของการดูแลเด็กแรกเกิดแล้วก็ในส่วนของการต่อยอดสู่การศึกษาด้วยเนี่ยนะครับก็ร่วมกันหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะฮะเขาก็มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในหลากหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีกระทรวงมหาดไทยมีในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในการดำเนินงานร่วมกันนะครับในส่วนของการพัฒนาสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพของประชากรในประเทศนะครับซึ่งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการป้องกันแล้วก็การดูแลสุขภาพแม่และเด็กให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบรวมถึงมีคุณภาพด้วยที่สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนในสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมนะครับก็ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งครรภ์ระยะตั้งครรภ์รวมไปถึงการคลอดแล้วก็นู่นเลยคุณผู้ฟังครับไปจนถึงการดูแลเด็กและเยาวชนนะฮะให้จนถึงอายุ18ปีก็เรียกได้ว่าเติบโตมาเป็นน้องๆเยาวชนที่มีคุณภาพนะครับคำว่าคุณภาพในที่นี้หมายความว่าในเรื่องของการเลี้ยงดูแลอาหารโภชนาการเนี่ยได้รับครบถ้วนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้รับการศึกษาตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ประเทศได้มีการกำหนดนะครับรวมถึงสภาพแวดล้อมรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลเขาดำเนินการให้อันนี้คือได้รับครบถ้วนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเนี่ยนะฮะทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังความร่วมมือในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากโดยรัฐสภาเนี่ยถือว่าเป็นผู้แทนราษฎรมีบทบาทในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมทั้งก็เป็นแรงที่จะผลักดันกฎหมายและนโยบายที่สนับสนุนการสร้างครอบครัวขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนตลอดช่วงชีวิตซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนั่นเองครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับจึงสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีลูกและมีลูกคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กแรกเกิดน้อยนะครับโดยให้ความสำคัญกับจำนวนเด็กที่เกิดขึ้นมารวมถึงคุณภาพชีวิตของเด็กแล้วก็ความต้องการความพร้อมของครอบครัวด้วยนะฮะตลอดจนการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ลดอุปสรรคต่อการมีบุตรแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการสร้างครอบครัวในระยะยาวเพื่อให้ประเทศไทยนะครับมีเด็กเกิดใหม่ที่มีคุณภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีพัฒนาการที่สมวัยพร้อมทั้งลดผลกระทบจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงและสร้างความสมดุลระหว่างวัยซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีๆมากๆเลยทีเดียวนะครับโอ้ชื่นใจคุณผู้ฟังเวลาเราเห็นน้องๆเด็กๆเนี่ยนะครับวิ่งเล่นแล้วก็เต้าเรียนตามวัยตามช่วงอายุของเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะฮะเราอยากจะเห็นในส่วนของเด็กที่มีความสดใสเบิกบานนะครับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมแล้วก็เร่งกันผลักดันความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าเด็กหรือว่าจำนวนประชากรที่เกิดใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่กระทบกับไทยอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังถ้าเราดูจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเดี๋ยวนี้เด็กเกิดใหม่หรือว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยน้อยลงนะฮะก็มีจากปัจจัยหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆนะฮะซึ่งในส่วนของรัฐบาลของแต่ละประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยก็พยายามที่จะผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้การมีประชากรคุณภาพเกิดใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็มีความหวังอยากจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเอาไปดูกันต่อคุณผู้ฟังครับในเรื่องของมาตรการสกัดกั้นทุจริตการสอบเข้ารับราชการนะครับกงสอบไล่ออกสถานเดียวจะทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศ
ตรียมเปลี่ยนระบบการสอบภาคกอเป็น e-exam นะครับแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการด้วยนะครับรัฐบาลนะครับเขาเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะครับหลังจากสำนักงานกพ.เขาได้มีการตรวจสอบการทุจริตในการสอบภาคกอย้อนหลัง10ปีคุณผู้ฟังอันนี้ปี69ใช่ไหมฮะก็ย้อนกลับไปจนถึงปี2559จนครบปัจจุบันเนี่ยรวมทั้งหมด114กรณีด้วยกันโดยเฉพาะการสวมตัวสอบผมเป็นคุณเป็นผมเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้แต่มันเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็มีการตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริงด้วยแล้วก็บางกรณีเนี่ยมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลรายอื่นอีกหลายรายเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้พบช่องว่างของระบบเดิมที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในการสอบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาแล้วสามารถเวียนที่จะไปสมัครสอบกับหน่วยงานอื่นๆได้อีกเนี่ยนะฮะก็จะอุดช่องโหว่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับในส่วนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เนี่ยเขามีการเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าการขึ้นแบ็คลิสต์นั่นเองนะฮะรวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางรวมถึงระยะยาวเพื่อเป็นการอุดช่องโหว่ของระบบเดิมและก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะฮะมาตรการสำคัญก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังจากที่ได้รับบรรจุแล้วเนี่ยถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้วก็กำหนดโทษคือการไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่การตรวจสอบนะครับหากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุเนี่ยให้ผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันพร้อมกันนี้จะให้องค์การบริหารกลางหรือว่าองค์การกลางในการบริหารงานบุคลากรของแต่ละประเภทเนี่ยจะทำบัญชีผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนก็คือการขึ้นแบ็คลิสต์นั่นแหละคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งรายชื่อให้กับสำนักงานกพ.รวบรวมหลักฐานเป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเพื่อเข้ารับราชการได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปิดช่องโหว่ของผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับก็ย้ายไปสอบอีกหน่วยงานหนึ่งไม่ได้แล้วเพราะว่ามีรายชื่อแบ็คลิสต์ค้นปุ๊บเนี่ยก็เจอปั๊บเนี่ยนะครับสำนักงานกพ.นะครับยังได้มีการกำหนดให้ผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้าสอบรับราชการและมีอำนาจในการดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลสอบการผ่านกพ.ปัจจุบันคุณผู้ฟังมีสถิติที่น่าสนใจนะครับเขามีการดำเนินการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามไปแล้วทั้งหมดเนี่ย24รายด้วยกันอันนี้คือข้อมูลจากวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการปรับแผนระบบสอบใน3ระยะได้แก่ระยะสั้น1ปีก็คือจะทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนระยะกลางก็คือภายในระยะเวลา3ปีเนี่ยเขาเตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบ Paper and Pencil เนี่ยนะครับควบคู่กับ e-exam ไปสู่ระบบการสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็เป็นการยกระดับการตรวจสอบด้วยนะครับส่วนระยะยาวใน5ปีเนี่ยนะครับเขาเตรียมที่จะผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการนะครับในระยะยาวเนี่ยยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วด้วยเนี่ยนะครับก็บรรจุไปแล้วถ้าสมมติว่าทำงานไปได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ไปแล้วไล่กันตามเดือนเนี่ยนะฮะถ้าตรวจพบว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปบรรจุเนี่ยคุณกระทำความผิดคุณเป็นผู้ทุจริตก็ให้พ้นจากราชการทันทีแล้วก็จะมีการเรียกในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนผลประโยชน์ที่คุณได้ไปเนี่ยย้อนหลังด้วยอย่างนี้ว่ากันก็แล้วกันประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ทำเถอะครับเพราะว่าหลายคนหลายฝ่ายก็พูดถึงนะครับแล้วก็สงสารนะครับสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ที่เขาตั้งใจสอบตั้งใจที่จะอ่านหนังสือแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติก็คือเก่งจริงนั่นแหละนะฮะบุคคลเหล่านี้ควรที่จะได้รับการบรรจุแต่กลับกลายเป็นว่ามาเจอไอ้ระบบทุจริตมาเจอไอ้ระบบแทรกแซงต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้รับการบรรจุก็ไม่ได้รับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: าและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ถ้าไม่อยากให้ความตายเป็นจุดหมายปลายทางควรมีวินัยจราจรตั้งแต่วันนี้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในขณะขับขี่ไม่คุยโทรศัพท์ในขณะขับรถเมาไม่ขับเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทเพียงเท่านี้อุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: ช่วงสุดท้ายของรายการมีอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับในขณะนี้เขามีการเปิดรับผลงานพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกชาติดีเด่นประจำปี2570อันนี้เป็นในส่วนของสำนักงานยุวกชาติและอาสาสมัครกาชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนนะครับบุคคลและก็หน่วยงานที่มีผลงานด้านอาสายุวกชาติร่วมส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกชาติดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนะครับรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่อุทิศตนสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านอาสายุวกชาติจนเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยเปิดรับพิจารณาประเภทบุคคลแล้วก็ประเภทหน่วยงานนะครับผู้ที่ส่งผลงานเนี่ยจะต้องจัดส่งผลงานจัดทำเป็นรูปเล่มในการเสนอผลงานด้านอาสายุวกชาตินะครับของสภากาชาดไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ส่งผลงานภายในวันที่31ตุลาคม2569นี้นะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วันเวลาราชการนะครับโทรศัพท์เบอร์นี้เลยครับ022525002-3นะครับ022525002-3นะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้าไปได้นี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้เวลาหมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับถัปปนวัฒน์ไล่สุนทรากรครับมีสรุปประเด็นข่าวเด่นที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำ
10: จาวรส
11: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
12: ไม่จริง
11: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
12: ไม่จริง
11: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
13: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
11: เส้นละ 1,990 บาท
13: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
11: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
13: ๆสอบถามโทร1153
14: เติมที่เพื่อรถ
8: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคลิกใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำ
8: จาวรส
11: เสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วว
3: งการสงฆ์ไม่แผ่วกองปราบบุกรวบพระวชิรญาณหรือหลวงพ่ออติโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยายักยอกเงินกว่า92ล้านบาทโอนให้สีกาคนสนิทซ้ำหลักฐานมัดแน่นขณะเสพเมถุนในกุฏิขณะชาวเน็ตสนใจแชร์ภาพนายกอนุทินเคยห้อยเหรียญเหนือดวงของหลวงพ่ออติโชติติดตัวขณะอดีตหลวงพ่อโชติสละสมณเพศแล้วด้านตำรวจคุมสีกาของหลวงพ่อโชติมากองปราบไม่ตอบคำถามสื่อส่วนที่บ้านสีกาเอตำรวจเจอเงินสดปึกใหญ่ทองคำแท่งพระเครื่องรุ่นดังเพียบด้านวัดพุทธไทยสวรรค์ออกประกาศด่วนปิดพื้นที่โบราณสถานชั่วคราวอ้างเหตุผลปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปิดล้อมเขาตะเวหลังเกิดเหตุประทะผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนงดขึ้นเขาหาของป่า3วันประธานสภาเผยผลหารือวิป2ฝ่ายเดือนหน้าถกงบปี70ต่อวันที่4ยืนยันต้องจบวันนี้หลังเมื่อคืนเกิดความชลมุนในสภาฝ่ายค้านกล่าวหาฝ่ายรัฐบาลยื้อเวลาเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายงบประมาณของกกต.ขณะที่วาระรายงานกกต.เลื่อนไปสัปดาห์หน้าศาลรัฐธรรมนูญมีเอกฉันท์ตีตกปมร้องอนุทินอิงประธานวุฒิสภาพร้อมพวกปล่อยหมอสรณะนั่งประธานกสทช.ชี้ไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิ์ไม่เข้าเงื่อนไขมาตรา213สนธิลิ้มทองกุลนำมวลชนกลุ่มทวงคืนประเทศไทยบุกสถานทูตอิสราเอลจี้แก้ปัญหาทุนต่างชาติครอบงำอสังหาริมทรัพย์ปฏิเสธพบทูตอิสราเอลแบบส่วนตัวจี้รัฐบาลแก้ปัญหานักท่องเที่ยวตั้งถิ่นฐานสร้างความโดดร้อนให้คนไทยเพจ Facebook Israel in Thailand เผยแพร่ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวหลังมวลชนปักหลักเรียกร้องกำกับดูแลพลเมืองอิสราเอลในไทยขณะที่รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตยันไม่ได้ดิ้งนอนใจมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจ้งท่อน้ำมันไม่ได้รั่วแค่ซึมยันปิดรอยได้พบค่าสารระเหยไม่ถึงระดับอันตรายเผยกทม.ปภ.เข้าป้องกันพื้นที่อย่างใกล้ชิดตำรวจสภ.บางละมุงคุมตรวจสอบเข้มหมวดโอหลังก่อเหตุยิงภรรยาซึ่งเป็นครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเสียชีวิตตำรวจเรียกลูกชายเกลี้ยกล่อมที่บ้านพักตลอดคืนนานกว่า20ชั่วโมงก่อนมอบตัวในที่สุดลุ้นไทยช่วยไทยพลัสต่ออายุอีก2เดือนเอกนิติคาดรอสรุปความชัดเจนสิ้นเดือนกันยายนนี้หลังพ่อค้าแม่ค้าเรียกร้องผลตอบรับดีเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมพิจารณาปรับสูตรล่าสุดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทน้ำมันทะลุ101ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอิหร่านสหรัฐตอบโต้ครั้งใหญ่สุดโจมตีเรือ15ลำเริ่มแล้ววันแรกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570กว่า 18,700 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผัดและหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพมากมายอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเต็มที่แล้วทีมวอลเลย์บอลชายไทยต้านความแข็งแกร่งของออสเตรเลียไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ3เซตรอบ8ทีมศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นจบการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลชายไทยขยับขึ้นมาอีก10ขั้นรั้งอันดับที่52ของโลก
4: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
1: Digital Premium HD
2: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ทุกครั้งที่เปิดเพลงนี้นี่ผมต้องระวังนะห้ามพูดทรับเอาท์โทรเด็ดขาดเลยล่ะแหมปีชวาเพราะมากเสียงร้องก็ละมุนละมุนนะครับชวาตาปีครับเบียร์กิตติศักดิ์นะครับเบียร์เกียรติศักดิ์นะฮะและก่อนหน้านั้นก็อาทิตย์ละวันร้องสดๆครับจ้านงพนีและก็หัวใจถวายวัดครับนั่นก็ร้องสดๆหญิงทิติการให้ฟังยาวๆ3เพลงรวดนี่ไม่ได้อู้แต่อย่างใดนะบอกก่อนแต่ว่าให้ซ้อมไว้ก่อนไงเพราะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลังครบธงชาตินะครับเราจะมี7ฮิตติดคำขอแล้วจะฟังกันยาวๆ7เพลงรวดไม่มีการพูดขั้นแต่อย่างใดตอนนี้มีส่งเข้ามาแล้วล่ะนะฮะมีลูกทุ่งวอนแฟนแล้วใครจะส่งเพลงไหนเข้ามาร่วมส่งอีกครับ1ใน7ครับช่วง7ฮิตติดคำขอมาเลยเร็วนะ LINE @DJKLTFM ส่งกำกับมาด้วยว่านี่เพลงนี้นะเปิดช่วง7ฮิตติดคำขอนะฮะพอเปิดนะพอเอามาร้อยกันเพาะๆแล้วเปิดออกไปเนี่ยจะได้ฟังแบบเคลิบเคลิ้มแถมปื้มปริ่มด้วยว่านี่ไงเพลงฉันอยู่1ใน7ฉันมีส่วนร่วมนะฮะส่งมาเลยครับส่งมาเลยรออยู่นะเรื่องการจราจรครับอัปเดตกันหน่อยนะครับอาจารย์ดร.สิริวิภานะครับก็ส่งรูปมาให้ดูครับแยกเกษตรนวมินทร์นี่ก็รถค่อนข้างโล่งนะฮะไม่ติดนะครับดูในรูปน่าจะติดไฟแดงแบบธรรมดาตามธรรมดานะครับพระราม9ครับขาออกขึ้นสะพานข้ามแยกรามคำแหงนะครับรถมีรถเก๋งน้ำมันหมดเนี่ยจอดอยู่นะครับผมทางเจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายนะครับทำให้รถติดด้วยตอนนี้ท้ายสะสมถึงใต้ทางด่วนดินแดงแล้ว

ชอบแบบเวอร์ชันเนี่ยต่อให้คิดฮอดเวอร์ชันคณะ AV Room เนี่ยผมชอบเสียงร้องที่หนักแน่นแล้วก็เสียงดนตรีเล่นสดที่หนักแน่นดีจังเลยก่อนหน้านั้นก็เจ็บแค่ตอนหายใจนะครับ MC2 ด้วยอุ้ยน่ารักจังเลยฮะตอนนี้7 Hit ติดคำขอนี่ส่งมาร่วมสนุกกันหลายเพลงแล้วนะมีทั้งลูกทุ่งวอนแฟนห่วงใยเพราะรักพรไดเคียวเกี่ยวใจนะแล้วที่เหลือนะครับยังมีพื้นที่ว่างเห็นไหม Line at DJKLTFM งั้นเอางี้เดี๋ยวผมให้รางวัลดีกว่าให้รางวัลคนที่ส่งเข้ามาแล้วช่วง7 Hit ติดคำขอเนี่ยแล้วถ้าจะให้แล้วเนี่ยไหนๆให้กันครบทุกคนไปเลยแบบว่าให้ล่วงหน้าด้วย ให้ด้วยอะไรให้ด้วยโปรแรงที่สุดของเดือนนี้เนี่ยของข้าวตรานกกระเรียนเลยไงเอาโปรดีๆไปนะครับกันยายนนี้อร่อยคุ้มทั้งบ้านเลยข้าวคุณภาพดีนะครับข้าว3กษัตริย์ข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องแดงข้าวกล้องหอมมะลิเพียง100บาทครับซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม3ไปเลยเชียวล่ะข้าวหอมมะลินะครับออร์แกนิกนะ 100% ครับ1กิโลกรัมราคา70บาทพิเศษซื้อ3แถม1ซื้อ6แถม3ซื้อครบ5กิโลกรัมครับรับฟรีข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดูครับ500กรัม1ถุงซื้อครบ10กิโลกรัมรับฟรีข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดู500กรัม3ถุงน้ำดื่มก็มีนะครับน้ำดื่มคิวดริงค์นะครับยิ่งซื้อยิ่งถูกด้วยล่ะเริ่มต้นเพียง35บาทต่อแพ็คเท่านั้นสั่ง10แพ็คครับ350บาทแถมอีก2แพ็คโอ้โหสั่ง20แพ็คครับ700บาทแถมอีก5แพ็คอื้อหือมันจะคุ้มอะไรขนาดนั้นเนี่ยสิ้นสุดโปรแค่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับส่งฟรีตามเงื่อนไขด้วยออเดอร์กันไปเลยที่0895279933 0895279933 Line @qdaily ครับออเดอร์กันเลย

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: นั่นแหละครับตามจิงเกิลเป๊ะเลยนะฮะน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสนะครับสกัดจากเห็ดนานาชนิดเลย13ชนิดนะครับพอยต์หลักๆเลยก็ดูแลนะครับในเรื่องของลดน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของไขมันที่เป็นไขมันไม่ดีนะฮะไขมัน LDL อย่างนี้เนี่ยแล้วก็คอเลสเตอรอลต่างๆเนี่ยที่จะไปอุดตันตามหลอดเลือดของเรานะฮะหรือว่าไปเกาะตามผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยให้ลดลงนะฮะหลอดเลือดเราพอสะอาดนะฮะไม่มีเรื่องของไขมัน LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยไปอุดตันแล้วเนี่ยเราก็ไม่เสี่ยงใช่ไหมที่จะเป็นในเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าหลอดเลือดแตกในสมองนะฮะเราก็ไม่เสี่ยงที่จะเป็นสโตรกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับนอกจากนี้อย่างที่ผมชอบเสริมบ่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าอากาศแปรปรวนเนี่ยภูมิเราห้ามตกนะครับนะ NK cell ต้องมีปริมาณมากพอแล้วก็แข็งแรงพอด้วยที่จะสู้กับสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็เชื้อไวรัสที่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากเลยนะฮะในช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วตอนนี้ตัวเลขเรื่องของโควิดเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมากเหลือเกินรวมไปถึงไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่ต้องดูแลเรื่องของภูมิต้านทานเรื่องของความแข็งแรงของเม็ดเลือดขาวนะครับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสเนี่ยก็มีเห็ดหลายชนิดเลยนะครับที่เสริมสร้างภูมิต้านทานเสริมสร้างการทำงานของเม็ดเลือดขาว02-857-5119 02-857-5119ครับโปร3กล่อง999บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะครับ
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: ดูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
4: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
7: Digital Premium HD
2: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
6: คนลุกทุ่งสาวเช็ค

0: เพราะมากนะฮะทั้งเสียงร้องแล้วก็ซาวด์ดนตรีต่างๆนะฮะเมโลดี้ก็อ่อนช้อยเลยทีเดียวไดอารี่ครับเอสปรัชญาเอาโทรเป็นเสียงซอใช่ไหมมันบิ้วมันเข้ากับเนื้อหาเพลงดีจังไม่กล้าพูดทับ
1: คนลูกทุ่งซาวด์เช็คซาวด์เช็ค
0: สวัสดีครับคุณพี่ลัคนานะฮะทักทายเข้ามาช่วงเย็นกำลังเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมเลยนะครับเตรียมไว้หรือยังนะสำหรับช่วง7 Hit ติดคำขอที่จะฟังแบบยาวๆหลังครบรงชาติชั่วโมงหน้านะครับไม่มีการพูดคั่นยังเพิ่มเติมได้นะตอนนี้ร้อยรอไว้แล้วส่วนหนึ่งนะที่เหลือก็ยังเพิ่มเติมได้มาเลยครับ LINE @DJKLTFM นะครับตอนนี้นะครับการจราจรบริเวณแยกผังเมืองเนี่ยที่จะเลี้ยวขวาไปแยกรัชดามุ่งหน้าพระราม9นี่ติดนิ่งเป็นชั่วโมงแล้วนะครับต้องวางแผนกันแล้วนะครับแล้วก็กำลังขนาดนี้เนี่ยล่าสุดมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้านเยาวพันธ์จังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการพยายามที่จะระงับเรื่องควบคุมเพลิงอยู่นะครับใครอยู่บริเวณนั้นอ้าวยังไงก็ต้องดูแลกันนะฮะดูแลกันด้วยนะครับหรือใครจะผ่านไปอันนี้จะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงนะเขากำลังพยายามระงับเพลิงอยู่นะหมู่บ้านเยาวพันธ์นนทบุรีนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
3: 7 hit did come call ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง

0: ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่องเจ็ดเพลงต้นชั่วโมง
1: ก็เป็นและประการชนีนะครับสำหรับเซเว่นฮิตติดคำขอในวันนี้ก็คือผลงานที่บรรดาคนน่ารักสมาชิกคนลูกทุ่ง FM 103ส่งเข้ามาทั้งนั้นแหละนี่แหละครับ7เพลงเพราะๆฟังแบบยาวๆไม่มีการพูดคั่นที่มั่นใจได้นะครับว่าเปิดไปแล้วเสิร์ฟไปแล้วเนี่ยถูกใจใครหลายคนแน่นอนย้ำนะครับนะช่วยกันบอกต่อด้วย7 Hit ติดคำขอทุกชั่วโมงสุดท้ายหลังครบธงชาตินะครับเราจะมาฟังแบบยาวๆแบบนี้ร่วมสนุกได้ร่วมสนุกได้ด้วยการส่งเพลงเข้ามามีวงเล็บสักนิดสักหน่อยด้วยนะบอกว่าเพลงนี้ช่วง7 Hit ติดคำขอนะปุ้ยหรือว่าบอกมาได้เลยปุ้ยเอาแบบว่าซาวเน้นเสียงนี้นะเน้นเสียงนั้นนะหรือว่าเนื้อหานะธีมนู้นธีมนั้นได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่านี่คือรายการของพวกเราทุกคนนะครับอ่ะไปฟังท็อป10กัน
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ันดับที่10ในชาร์ตของเรานะครับพอได้เสียวดิดคิตตี้พูดถึงเพลงของดิดคิตตี้เนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวเนี่ยฟังแล้วยิ้มยิ้มอ่ะแล้วฟังแล้วก็อดคิดถึงคนร้องไม่ได้อ่ะคือภาพเมโลดี้เพลงเอ่ยเนื้อหาเพลงเอ่ยมันสะท้อนภาพคนร้องอ่ะว่าป่ะส่วนอะโบโลนคอลลาเจนนี่ไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นแหละครับตรงๆพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าช่วยดูแลสุขภาพในกลุ่มที่ปวดเข่าปวดข้อได้ทุกข้อเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะข้อเข่าได้ทุกข้อเลยจริงๆเพราะว่าหลายคนเขาก็ปื้มปริ่มให้ฟังมาว่าเออไออาการปวดตามข้อหรือบางคนก็เป็นนิ้วล็อกเนี่ยทุเลาเบาบางลงเมื่อดื่มอะโบโลนคอลลาเจนนะครับอันนี้ก็ต้องเท้าความก่อนว่าคอลลาเจนไทป์ 2ที่อยู่ในอะโบโลนคอลลาเจน 120,000 มิลลิกรัมเต็มๆเนี่ยนะครับคือโดยธรรมชาติเนี่ยคอลลาเจนไทป์ 2เนี่ยจะอยู่ตามข้อต่อของเราเนี่ยนะฮะทำหน้าที่เหมือนเป็นฟองน้ำนิ่มๆรองรับข้อต่อกระดูกไม่ให้กระทบกันขบกันเวลาที่เราเคลื่อนไหวร่างกายแต่มันจะพร่องไปตามวัยตามวันเวลาพอมันพร่องเยอะๆเข้าเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายกระดูกก็กระทบกันก็เกิดความเจ็บปวดใช่ไหมอะโบโลนคอลลาเจนครับก็อย่างที่ทราบเขาเป็นคอลลาเจนไทป์ 2ตรงๆอยู่แล้วดูแลข้อตรงๆอยู่แล้วพอเติมเข้าไปเนี่ยแล้วเขาเสิร์ฟตั้ง 120,000 มิลลิกรัมเนี่ยก็เลยไปช่วยเติมเต็มคอลลาเจนไทป์ 2ที่มันพร่องไปจางไปอาการก๊อบแก๊บหรืออาการเจ็บปวดก็เลยทุเลาเบาบางลงนะครับ390บาท1กระปุก2 3กระปุกครับได้โปรที่คุ้มค่าขึ้น02-857-5119นะครับ02-857-5119ครับออเดอร์เลยเก็บเงินปลายทางได้ด้วย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอะโบโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอะโบโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค

0: นี่ก็คือซิงเกิลล่าสุดของ No Power ยอมเพื่อเธอนะครับฟังแล้วก็แหมอดที่จะขยับโยกคอโยกศีรษะตามไปด้วยนะ
1: คนลุกทุ่งสาวเช็คสาวเช็ค
0: สาวอุ้ยกฤษดินมาถึงจุดแฮปปี้เอนดิ้งของวันนี้แล้วแหละครับคงจะแฮปปี้จริงๆใช่ไหมทุกคนเลยเนี่ยสังเกตได้จากข้อความที่ส่งเข้ามากันนะฮะอ่านแล้วก็สัมผัสถึงรอยยิ้มความสนุกสนานกันได้เลยพรุ่งนี้นัดกันนะครับบ่าย3โมงตรงคลื่นเก่าเวลาเดิมคนลุกทุ่ง FM 103วันนี้แน่นอนต้องบอกว่ารักทุกคน
1: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับสำหรับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ19:30 นโดยประมาณจนถึง20:00 นแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สถานีข่าวสนามเป้าหลังจบรายการก็ช่องทางพอดแคสต์ต่างๆนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับประเด็นวันนี้ครับมีหลากหลายประเด็นน่าสนใจนะข่าวเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องใหญ่สำหรับคนไทยครับแล้วก็เรื่องอันเป็นมงคลครับโปรดเกล้าแต่งตั้งพระราชินีทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยส่วนเรื่องของการเมืองครับการทุกงบปี70วาระ2ครับประท้วงวุ่นลากยาววันที่4ประธานสภายันเดินหน้าทุกงบต้องจบในวันนี้ด้านคุณไอติมภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนชำแหละงบกกต. 2,700 ล้านไร้ประสิทธิภาพแล้วก็เชื่อมโยงประเด็นเรื่องของการโกงสว.นะฮะขณะที่คุณอภิสิทธิ์เองมีการเสนอตัดงบองค์กรอิสระ10%ครับชี้ผลสำรวจพบกกต.เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือต่ำที่สุดเนี่ยแต่ข่าวใหญ่ที่สุดที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็หลายคนติดตามกันก็คือกรณีของหลวงพ่ออติโชตนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็สรุปว่ามีการสละสมณเพศเรียบร้อยนะครับหลังมีคลิปเสพเมถุนกับสีกาว่อนโซเชียลนะครับยอมรับเป็นห่วงศาสนาด้านตำรวจสอบสวนกลางครับเตรียมที่จะเปิดแถลงใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันนะครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไ

0: ไซดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันที่ข่าวอันเป็นมงคลนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยประพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับมาฟังข่าวดีกันก่อนครับวันนี้คลังเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบครับช่วยร้านเล็กกดง่ายๆในแอปถุงเงินใช้ยอดขายจริงนะครับในการประกอบการพิจารณายื่นกู้หรือขอสินเชื่อได้นะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าๆสายๆนะครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะนะครับได้เดินสำรวจร้านค้านกกระซิบบริเวณตลาดหลังกระทรวงการคลังจากนั้นก็เป็นประธานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยกล่าวถึงข้อมูลนกกระซิบกับการวางรากฐานไมโคร SME ไทยให้เติบโตด้วย AI ถ่ายทอดมุมมองการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมรับฟังประสบการณ์และความต้องการจากผู้ประกอบการจริงและมีการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยมีนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนายสงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการผู้จัดการทั่วไปของบสย.นะครับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับร่วมพูดคุยและก็เปิดตัวดังกล่าวนะครับณห้องกำปั่นเงินชั้น21อาคาร150ปีกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก่อนจะมีการร่วมแถลงข่าวด้วยกันเนี่ยคุณเอกนิติก็ได้พาคณะเนี่ยเดินสำรวจในตลาดตรงหลังกระทรวงการคลังนะครับก็ไปพูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะว่านะฮะถ้าท่านใช้แอปถุงเงินอยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้ AI นกกระซิบนะครับในการประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อได้ด้วยนะครับวันนี้วันแรกนะครับของกองทัพบกนะครับที่มีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสานะครับ 18,784 อัตรานะฮะรับราชการ4ปีโดยสามารถเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์นะฮะที่เว็บไซต์นะครับ http://rcm.rta.mi.th นะครับอันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ย้ำอีกครั้งนะครับ rca.rta.mi.th หรือจะสมัครด้วยตนเองก็ได้นะครับณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกนะครับที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศศดีอำเภอหรือสำนักงานศศดีจังหวัดนะครับได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570นะฮะเบรกแรกเดี๋ยวพักกันไวนิดหนึ่งช่วงหน้าโอ้โหการเมืองนะครับรวมถึงเรื่องของวงการผ้าเหลืองฉาวนะครับเรียกว่าเนื้อหาข่าวสารเนี่ยคับคั่งมากๆนะช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งนะครับ
5: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะต้องบอกว่าวันนี้ข่าวเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ละข่าวนี่น่าสนใจทั้งนั้นไม่รู้จะเริ่มกันที่เรื่องไหนก่อนเลยนะทั้งเรื่องของการเมืองทั้งวงการผ้าเหลืองนะครับที่ก็มีข่าวคราวกันขึ้นใหม่แล้วนะครับไล่เรียงแบบนี้แล้วกันครับเริ่มที่การประชุมสภานะฮะในการพิจารณางบรายจ่ายนะครับของปีงบ70นะครับซึ่งเข้าสู่วันที่4กันแล้วหลังจากเมื่อคืนก็มีความชุลมุนกันในสภาฝ่ายค้านก็กล่าวหาครับว่ารัฐบาลเนี่ยยื้อเวลาเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายงบของกกต.จนนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาต้องมีการหารือร่วมกับวิป2ฝ่ายผลหารือก็ยืนยันครับที่จะเดินหน้าในการพิจารณาถกเรื่องของงบประมาณให้จบในวันนี้นะครับแล้วก็เวลาของฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ย6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลก็พยายามที่จะใช้เวลาจำกัดเท่าที่ประธานวิปจะไปบริหารขณะที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายงบของกกต.ก็แน่นอนแหละฮะก็เชื่อมโยงไปถึงคดีทุจริตสว.นะครับเรื่องของการทำงานต่างๆที่อาจจะดูเหมือนขาดประสิทธิภาพไปบ้างนะฮะแล้วก็มีการเสนอครับให้ตัดงบขององค์กรอิสระเนี่ยร้อยละ10อย่างไรก็ตามครับตลอดทั้งวันของการประชุมสภาในการพิจารณางบปี70นะฮะในวาระ2ฝ่ายค้านเนี่ยได้มีการอภิปรายงบของกกต. 2.7 พันล้านอย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับโดยเมื่อถึงมาตรา32เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์กรอิสระแน่นอนนะฮะก็มีการเชื่อมโยงไปถึงการทำงานของกกต.นะฮะรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสว.ว่าอาจจะดูเหมือนการขาดประสิทธิภาพนะครับในการทำหน้าที่ของกกต.นะฮะในส่วนของฝ่ายค้านนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้มีการอภิปรายนะที่จะขอปรับลดงบประมาณของกกต.โดยระบุครับว่าจากการสังเกตการทำหน้าที่ของกกต.ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตหรือว่าการได้มาซึ่งสว.เนี่ยอาจจะมีช่องว่างมีข้อกังขาอยู่บ้างว่าเจ้าที่บางส่วนของกกต.เนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการดังกล่าวตั้งแต่ต้นหรือไม่นะโดยคุณพฤทธิ์ได้ลำดับเหตุการณ์การเลือกสว.โดยระบุว่ามีความผิดปกติตั้งแต่การออกระเบียบการเลือกสว.ที่กำหนดให้ผู้สมัครเนี่ยใช้หมายเลขเดียวกันทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายซึ่งมันเอื้อฮะต่อการที่จะไปจดหมายเลขนั้นเนี่ยเป็นกระดาษหรือเป็นโพยเข้าไปได้ไปจนถึงการปล่อยปละละเลยให้ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติผ่านเข้ารอบไปได้รวมถึงครับยังมีกรณีที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวซึ่งตรวจสอบได้ง่ายและในการเลือกระดับประเทศก็พบว่ามีการจดโพยใบสั่งที่จัดทำไว้ล่วงหน้าเนี่ยมาใช้ซึ่งกกต.เองก็นะครับไม่ได้ดำเนินการอะไรใดๆแต่อย่างใดนะครับก็ส่งผลให้นะฮะผู้ที่ถูกยึดโพยบางคนเนี่ยได้รับเลือกเป็นสว.หรือแม้กระทั่งเป็นประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันนะครับนี่เป็นในส่วนที่คุณพฤทธิ์อภิปรายขึ้นมานะครับด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายนะฮะเสนอตัดงบขององค์กรอิสระร้อยละ10โดยระบุว่าผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยพบว่ากกต.นั้นเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือต่ำที่สุดนะครับและในวันเดียวกันนี้นะครับทางศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้มีการนัดตรวจพยานหลักฐานคดีสว.สำรองที่ยื่นฟ้องอดีตประธานกกต.กับพวกคดีการเลือกตั้งสว.สอบไม่สุจริต27ตุลาคมนี้ในรายงานเนี่ยระบุครับว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งรับคดีเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ไว้พิจารณา2คดีสำคัญด้วยกันครับก็เป็นการยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับเพื่อที่จะขอให้ศาลนั้นพิพากษานะครับเพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.จากกรณีที่มีข้อสงสัยครับว่ากระบวนการได้มาซึ่งสว.เนี่ยอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยศาลนะครับได้นัดตรวจพยานหลักฐานทั้ง2คดีในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับคดีแรกครับนายพินโยบุญเรืองอดีตผู้สมัครสว.เป็นโจทยื่นฟ้องกกต.ที่1กับพวกรวม3คนโดยศาลเนี่ยนัดตรวจพยานหลักฐานในเวลา 13:30 น.ขณะที่อีกคดีนะครับคดีที่2นายอัครวัฒน์พ พงษ์ธนาชลิตกุลสวสำรองเป็นโจทยื่นฟ้องกกต.ชุดที่มีคุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานและคุณแสวงบุญมีเป็นเลขาในฐานะผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศรวม3คนโดยสารนัดตรวจพยานหลักฐานในเวลา10นาฬิกาท่านี้ครับคุณอัครวัฒน์เนี่ยได้เปิดเผยถึงสาระสำคัญในคดีของตัวเองครับว่าประเด็นหลักที่นำมาสู่การฟ้องร้องคือกรณีที่ผู้สมัครสวจากจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน2คนก็คือแดงกองมากับสมภารพลศักดิ์ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองให้เป็นสวในกลุ่ม10กลุ่ม10ก็คือกลุ่มสวนะครับที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นมีการลงสมัครผิดกลุ่มอาชีพเนื่องจากทั้งสองเนี่ยประกอบอาชีพค้าขายหมูสดและขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งตามระเบียบควรต้องไปลงสมัครในกลุ่ม19ก็คือกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระหรือค้าขายทั้งนี้ในส่วนของข้อเรียกร้องของนายอัครวัฒน์นะครับก็ขอให้ศาลนั้นเพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.ที่ในอดีตกกต.เนี่ยเคยรับรองสวทั้ง2คนนี้แล้วก็สั่งให้สว2คนนี้เนี่ยพ้นจากตำแหน่งทันทีตลอดจนเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งนะครับรวมถึงดำเนินคดีอาญาตามมาตรา74ฐานที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์แต่ก็ยังฝืนลงสมัครนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคดีที่ต่อเนื่องกันนะครับทั้งประเด็นของกกต.ทั้งประเด็นของสว.นะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับสนธินำมวลชนรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลยื่นหนังสือทวงคืนประเทศไทยขณะที่สถานทูตอิสราเอลประกาศปิดให้บริการชั่วคราวด้านรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบรรยากาศบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลกลุ่มมวลชนซึ่งนำโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ได้รวมตัวกันบริเวณด้านหน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกนะครับถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพร้อมแสดงจุดยืนทวงคืนผืนแผ่นดินไทยที่ชาวอิสราเอลสีเทายึดพื้นที่ของคนไทยที่เป็นสถานที่ทางศาสนาก่อนจะถูกกีดกันไม่ให้คนไทยเนี่ยเข้าไปยังสถานที่รวมถึงไปใช้นะครับเรื่องของการใช้นอมินีคนไทยในการจัดตั้งบริษัทไปซื้อที่ดินไปตั้งรกรากนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้ใช้รถเครื่องขยายเสียงนะครับมีแกนนำขึ้นปราศัยโดยคุณสนธิเองนะครับก็มีการปราศัยนะครับก็กล่าวถึงพฤติกรรมของชาวอิสราเอลที่เป็นกระแสข่าวแล้วก็ถูกสังคมจับตามองรวมไปถึงชนชาติอื่นๆนะครับที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อประเทศชาติแล้วก็ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยท่ามกลางเจ้าที่ตำรวจครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับการปราศัยเป็นการทวงความยุติธรรมให้กับคนไทยแล้วก็เป็นการบีบให้ทางรัฐบาลนั้นเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุมในเวลาต่อมานะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะหลังจากมีการเสนอชื่อเข้าครม.ไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าการชุมนุมนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มของคุณสนธิเนี่ยนะจริงก็คือหลายกลุ่มแหละนะครับก็พูดในภาพรวมก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิโดยชอบธรรมหากการชุมนุมนั้นนะครับเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ตนและทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งใจที่จะรับฟังทั้งความอัดอั้นตันใจความไม่สบายใจความไม่เข้าใจต่างๆสามารถส่งข้อมูลมาพูดคุยกันได้อยากให้รัฐบาลขับเคลื่อนเรื่องอะไรนำเรื่องอะไรไปบอกใครถือเป็นหน้าที่ของทีมโฆษกรัฐบาลนะครับโฆษกรัฐบาลบอกว่ายินดีที่จะทำแต่ก็อยากนะครับให้ประชาชนดูให้รอบด้านเพราะการดำเนินการที่หวังผลทางการเมืองแล้วก็อาจจะใช้ประชาชนนี้เป็นเครื่องมือในการออกมาเคลื่อนไหวต่างๆและมีผลประโยชน์แฝงอยู่มีคะแนนกับกลุ่มการเมืองนั้นก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนได้ผลหรือได้ประโยชน์อะไรอย่างไรนะครับด้านของนายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตก็ชี้แจงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้รับกระแสข่าวและความคิดเห็นในเชิงลบที่เกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในประเทศไทยนะครับก็ขอให้มั่นใจครับว่าในส่วนของสถานทูตเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยนะครับขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็กำลังที่จะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทยไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยว นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงองค์กรชุมชนชาวยิวที่อยู่ในประเทศไทยและก็หน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ร่วมกันนะฮะอย่างเช่นมีการออกคู่มือปฏิบัตินะครับให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลแล้วก็มีการกำชับให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลนั้นเคารพทั้งเรื่องของวัฒนธรรมของไทยรวมถึงเรื่องของกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดนะครับส่วนความเคลื่อนไหวหลังผู้จัดงานปีใหม่ยิวยืนยันที่จะเดินหน้าจัดพิธีทางศาสนาที่ชาบัตป่าตองซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับตามกำหนดการเดิมล่าสุดเนี่ยทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศก็พบนะครับว่ามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของสถานที่แล้วนะครับด้านกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตระบุครับว่าจะร่วมกับอีก10กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวรถตุ๊กๆแท็กซี่ภูเก็ตแล้วก็กลุ่มคนไทยรักปาเลสไตน์ก็จะมีการนัดรวมพลเคลื่อนไหวกันหน้าชาบัตป่าตองในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของทั้งประเด็นของคุณสนธินะฮะที่มีการชุมนุมเรื่องความไม่พอใจของกลุ่มของอิสราเอลแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆกันด้วยขยับมาดูข่าวใหญ่วันนี้กันหน่อยครับเรียกได้ว่าเช้ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวงการผ้าเหลืองไทยกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามบุกจับกลุ่มพระวชิรญาณนะครับวินะฮะหรือว่าหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลย6โมงเช้าเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็บุกจับตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบในข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังมีการปรากฏคลิปพยานหลักฐานนะครับทั้งเรื่องของการเสพเมถุนกับศีกาภายในกุฏิรวมทั้งพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนเองแล้วก็มอบให้กับศีกาคนสนิทนะฮะแปลงสภาพความเสียหายเนี่ยนะครับเป็นมูลค่ากว่า92ล้านบาทนะครับต่อมาครับเวลา 12:30 นาทีนะฮะพระวชิรญาณวิหรือว่าอติโชติธรรมวโรเนี่ยแหละครับหรือที่รู้จักกันในนามของหลวงพ่ออติโชติก็ได้เข้าพิธีลาสิกขาเพื่อสละสมณเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามรายงานก็ระบุครับว่าในระหว่างการประกอบพิธีเนี่ยนะฮะอดีตหลวงพ่ออติโชติก็ได้ยอมรั

หารแล้วก็บริเวณใกล้เคียงผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นภาพทั้งภาพนิ่งทั้งภาพเป็นคลิปกันแล้วนะครับก็เรียกว่าหลักฐานมาตัวชัดเจนครับในเวลาไล่เลี่ยกันครับตำรวจคุมตัวนางสาวปุญญวีนะครับอายุ47ปีศรีกาคนสนิทนะฮะของนายโชติเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งขณะคุมตัวเนี่ยนางสาวปุญญวีมีสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนถูกคุมตัวไปสอบปากคำวันเดียวกันนี้ครับตำรวจกองปราบโดยพันตำรวจโทเรืองวิทย์ดวงจินดาสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านพักของปุญญวีหรือว่าสีกาเอผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งก็สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินสำคัญได้หลายรายการรวมมูลค่าประเมินเบื้องต้นกว่า 9.6 ล้านบาทประกอบด้วยพระเครื่องเนื้อทองคำจำนวน35องค์ทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม90บาทนะครับมูลค่าเนี่ยนะฮะ6ล้านกว่าบาทด้วยกันและยังมีเงินสดอีก3ล้านกว่าบาทรวมทั้งยังพบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอีกจำนวนมากนะฮะทั้งโทรศัพท์มือถือนะฮะ iPad โฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารการลงทุนเรียกว่าเอกสารทางการเงินเนี่ยเพียบนะฮะมัดตัวไม่หลุดกันเลยทีเดียวนะครับด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันการดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามพยานหลักฐานขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายโดยรายละเอียดเชิงลึกยังอยู่ในสำนวนนะครับทั้งนี้กองบัญชาการสอบสวนกลางเตรียมเปิดแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีดังกล่าวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางตำรวจไซเบอร์ได้มีคำเตือนถึงบรรดาญาติโยมมือไวการโพสต์คลิปลามกอนาจารเนี่ยอาจเข้าข่ายนำสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะนะฮะก็ขอเตือนภัยครับไม่โพสต์ไม่แชร์สื่อลามกอนาจารลงสื่อโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบนั้นอาจพาเข้าคุกกันได้โดยมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะฮะส่วนโพสต์นี้นะฮะโพสต์ของรายการที่กำลังไลฟ์นะฮะก็ช่วยกันแชร์กันได้นะแต่ตัวคลิปเนี่ยอย่าไปเผลอไปโพสต์ไปแชร์นะฮะเพราะว่ามันเป็นภาพเรื่องของอนาจารกันด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยสำหรับการใช้งานโซเชียลมีเดียแต่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะฮะเพราะว่าหลายสำนักข่าวก็เปิดภาพออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะของการเซ็นเซอร์นะครับส่วนความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุนที่บุกก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะครับที่อำเภอบางละมุงชลบุรีก่อนขับรถเก๋งหลบหนีไปกบดานที่บ้านพักนะครับที่อำเภอบางละมุงตั้งแต่เมื่อวานเจ้าหน้าที่ปิดล้อมบ้านตลอดคืนจนถึงเช้านะครับกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 6:20 นตำรวจก็สามารถควบคุมตัวร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอไว้ได้แล้วนะครับหลังพยายามเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงนะครับมีการเชิญลูกชายที่เป็นตำรวจด้วยกันเนี่ยนะมาช่วยในการเรียกกล่อมกันด้วยนะครับมาดูกรณีหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสครับเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีการเกิดการปะทะกันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นขณะนี้เจ้าที่ยังตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากจึงยังอยู่ระหว่างรอความเหมาะสมนะครับและก็ความปลอดภัยในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและประเมินผลการปฏิบัติอย่างละเอียดโดยภารกิจณขณะนี้ยังไม่ยุติครับเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานนะครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและก็งดเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลภาพหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะฮะแล้วก็อาจจะไปกระทบกับการปฏิบัติภารกิจได้ด้วยนะครับขณะที่อีกจุดครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีครับได้ควบคุมตัวบุคคลจากปน.กายีเพิ่มอีก3รายห
รวมแล้วเป็น4รายพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน1กระบอก

0: นะครับพร้อมเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งโดยทั้งหมดครับถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ยืนยันนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจนั้นดำเนินการภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสเคารพสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยประชาชนสามารถร่วมแจ้งเบาะแสนะครับผ่านทางสายด่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้นะครับหมายเลข1341นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วันนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตติพันเนตรการแสดงและเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตคนเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ทั้งนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ก่อตั้งขึ้นในปี2511เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชมรดกด้านศิลปะวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่แรกจัดตั้งต่อมาในปี2520สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานมูลนิธิสืบมาจนปัจจุบันโดยที่ผ่านมายังได้จัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานร.2ณ อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและตลอดจนวิถีชีวิตชาวไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปเวลา 17:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทูลสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทูลสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทูลสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัลยาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและส่งลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรต่างประเทศและในประเทศวันนี้เวลา 8:45 ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทรัลพาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Third CRA Disaster and Emergency Management Conference 2026หรือ CDEM Forum 2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After the Storm

0: transforming crisis into opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวคิด Polycrisis Navigation หรือการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า300คนในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมใจความสำคัญกล่าวถึงประชาคมโลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นจึงต้องเปลี่ยนจากการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบเดิมไปสู่การนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นเสริมสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและแน่ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Yearแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศต่อจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครอบคลุมการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การทำงานวิจัยร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์แม็กซิมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวิทยากรที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติการทำวิจัยพหุสถาบันด้านการคัดแยกผู้ป่วยและแผนรองรับอุบัติภัยของโรงพยาบาลตลอดจนการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างมีจริยธรรมในการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาวาดประจำศูนย์การแพทย์เบสอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษารวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสำหรับศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ ที่ได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างเครือข่ายความร่วมมือและยกระดับองค์ความรู้ด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในอนาคตพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาในการนี้ประทานเข็มที่ระลึกประจำปีการศึกษา2569แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน4รายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการจำนวน24รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีจำนวน12รายปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีจำนวน8รายและปฏิบัติหน้าที่ครบ10ปีจำนวน69รายรวมจำนวนทั้งสิ้น117รายมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวมจำนวน 1,382 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนในท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ของเยาวชนที่ดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์โดยในปี2569ได้ดำเนินการ155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบการนำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหีบัญญัติสมณศักดิ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆ์พระพรหมวชิรมุนีเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภารัตุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตนวสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปตั้งแต่วันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนเพื่อติดตามการดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ในการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมพร้อมกลับคืนสู่สังคมด้วยสุขภาพกายและใจอย่างสมบูรณ์แข็งแรงหลังพ้นโทษเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,341 คนโดยมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้านสถานพยาบาลภายในเรือนจำมีบุคลากร6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน165คนช่วยดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเบื้องต้นทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคติดต่อไม่เรื้อรังทันตกรรมและด้านจิตเวชอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน83รายซึ่งได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายขณะเดียวกันเรือนจำยังจัดตั้งศูนย์สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านจามจุรีเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยทางด้านศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดโดยส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้และทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังจากพ้นโทษนอกจากนี้ผู้ต้องขังในเรือนจำยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายตลอดจนขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับสิทธิการดูแลตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงจากนั้นองคมนตรีไปเยี่ยมโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนที่รับผู้ต้องขังมารักษาซึ่งได้จัดห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับดูแลรักษาผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษา2รายได้แก่ผู้ต้องขังรอคลอดและผู้ต้องขังเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกขณะเดียวกันยังมีการบริการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซีนซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพทำให้ผู้ต้องขังได้รับการวินิจฉัยและการตรวจรักษาจากแพทย์รวมถึงแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้การดำเนินงานทั้งหมดมุ่งให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณภาพและต่อมาองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังโทษไม่เกิน20ปีมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายภายในเรือนจำแห่งนี้มีการคัดกรองแยกกักโรคติดต่อและขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบถ้วนพร้อมจัดแพทย์เข้าตรวจรักษาในเรือนจำและผ่านระบบเทเลเมดิซีนเป็นประจำด้านสุขภาพจิตและการบำบัดยาเสพติดมีการคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับทุกรายโดยผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลครบถ้วนพร้อมประสานเครือข่ายชุมชนดูแลต่อเนื่องหลังพ้นโทษนอกจากนี้ยังมีโครงการบำบัดฟื้นฟูด้วยศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและฝึกอาชีพเช่นการปักผ้าและคาแคร์ขณะเดียวกันบริเวณด้านหน้าเรือนจำได้เปิดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปทุกสิทธิรักษาโดยมีศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกซึ่งเป็นแห่งแรกในไทยที่ตั้งอยู่บริเวณเรือนจำพร้อมด้วยศูนย์การแพทย์แผนไทยและบริการตรวจโรคทั่วไปจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโรงพยาบาลแม่ข่ายระดับเอสที่ให้บริการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากผ่านระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงช่วยลดการเดินทางและให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีโดยจัดให้มีห้องรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกเป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยก่อนเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันมีเด็กและเยาวชน ็นเพศชายอายุ 12-18 ปีในความดูแล52คนส่วนใหญ่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีการคัดกรองสุขภาพจิตทุกคนโดยพบเยาวชนมีปัญหาจิตเวท11รายซึมเศร้าสมาธิสั้นและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดซึ่งได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และมีการส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาดูแลต่อเนื่องเมื่อได้รับการปล่อยตัวจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้การดูแลด้านสุขภาพภายในเรือนจำซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์3คนพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ58คนซึ่งในแต่ละเดือนโรงพยาบาลแม่ข่ายจะส่งทีมแพทย์เข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและจิตเวชเป็นประจำนอกจากนี้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตจะได้รับการดูแลผ่านคลินิกคลายเครียดรวมถึงบ้านจิตสัมพันธ์สำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังยาเสพติดด้วยอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดส่วนแดนหญิงมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลแม่ข่ายรวมถึงขึ้นทะเบียนคนพิการผู้สูงอายุและเด็กติดผู้ต้องขังตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขคือต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันสัญชาติเป็นรายบุคคลซึ่งขณะนี้เรือนจำกำลังเร่งผลักดันการดำเนินงานด้านสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับผู้ต้องขังทุกคนก่อนเดินทางกลับองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งจัดให้มีห้องราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อรองรับผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปช่วยคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยพร้อมนำระบบเทเลเมดิซีนมาใช้เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่ายองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นวันที่2วันนี้พลเอกกัมปนาถ รุดิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาเพื่อถอดบทเรียนและวางกรอบการดำเนินงานระยะ5ปีในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและต่อมาองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกพืชเมืองหนาวตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเช่นผักกาดหอมห่อกระหล่ำปลีและสตรอเบอรี่สร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีควบคู่กับการลดใช้สารเคมีและการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติด้วยระบบกรองอัลตราฟิลเทรชั่นซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีตลอดจนเยี่ยมชมแปลงวรรณเกษตรที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งส่งเสริมการผลิตพืชในระบบโรงเรือนเช่นผักกาดหอมห่อมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองสร้างรายได้กว่า12ล้านบาทต่อปีพร้อมส่งเสริมกลุ่มสตรีผลิตผ้าเขียนเทียนและผ้าทอใหญ่กันชงตามภูมิปัญญาชาวไทยภูเขาเผ่าม้งรวมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุผลผลิตและนวัตกรรมประดิษฐ์ที่บุคลากรคิดค้นขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2เครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่และต้นแบบโรงเรือนสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีไปในการบำเพ็ญกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้เวลา7นาฬิกาเทียบพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกามณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์รอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงและวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ เวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีและวัดจากจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดอุดมพรหมวิหารวัดบูรสโนวัดปราสาทบ้านจานและวัดป่าธรรมวงศารามที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะผู้บริหารบริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์และคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาทโรวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนและบริษัท Pens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามและวัดจากจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระงามวัดทับหลวงและวัดสิงห์ที่สวดมาติกาสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.คณะกรรมการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่22บริษัท Circon Power Solution จำกัดและบริษัท iPower Enterprise จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลทะลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาลย์พดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเลือนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบกนิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรผ่านการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ชาวบ้านนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานหัตถศิลป์ทั้งการทอผ้าไหมการจักสานงานปักและงานช่างฝีมือแขนงต่างๆนอกจากสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วยังช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป พร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและคณะบุคคลนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ครูนักเรียนและนักศึกษาไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดพร้อมคณะทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกตามระเบียบของสำนักพระราชวังจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุจเรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับคนร้ายถือปืนบุกเดี่ยวจี้ธนาคารในตลาดไทยได้เงินสดไปล้านกว่าบาทหลังก่อเหตุใช้รถเก๋งหลบหนีมุ่งหน้าพหลโยธินสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มเจ้าวเรศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงรับแจ้งเหตุคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในธนาคารแห่งหนึ่งสาขาตลาดไทยจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบว่าคนร้ายเป็นชาย1คนสวมเสื้อผ้าชุดสีดำใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์ภายในธนาคารได้เงินสดไปราว 1.5 ล้านบาทก่อนจะหลบหนีโดยใช้รถเก๋ง Toyota Vios สีดำทะเบียนขอไข่มม8353หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งสกัดจับรถคันดังกล่าวตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่าคนร้ายได้นำรถที่ใช้ก่อเหตุนำไปเผาทิ้งริมถนนพหลโยธินขาออกใกล้ๆโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงและฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบตรวจช่วยผู้ประกอบการใช้วิเคราะห์การตลาดนำข้อมูลยอดขายมาใช้เป็นสเตทเมนต์ยื่นขอสินเชื่อธนาคารคุณนภพรช่างกลในงานครับ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะเดินทางสำรวจร้านค้าบริเวณหลังตลาดกระทรวงการคลังเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ AI บนแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะเป็นผู้ช่วยในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือของภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดรายวันช่วงเวลาขายดีและคำนวณยอดขายเฉลี่ยวางแผนสต็อกสินค้าและเช็คราคากลางของวัตถุดิบเชื่อมโยงข้อมูลราคากลางที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถคำนวณต้นทุนและกำไรได้ดีขึ้นและยังสามารถนำข้อมูลจากยอดขายจริงบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นสเตทเมนต์แทนหลักประกันเดิมเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารเช่นธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้ง่ายขึ้นโอกาสนี้นายเอกนิติยังเป็นประธานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยมีการรับฟังประสบการณ์และความต้องการจากผู้ประกอบการจริงด้วยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตหยุดเส้นทางที่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026คุณเป็นจพรปานปิ่นรายงานครับ
4: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม Aผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ต้านไม่ไหวแพ้ไป3เซตรวดด้วยสกอร์22-25 24-26และ19-25ทำให้นักตบหนุ่มไทยอยู่เส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายและโดนหักคะแนนสะสมลบ 9.22 คะแนนทำให้มีคะแนนรวมที่ 87.87 คะแนนหล่นลงมา4อันดับรั้งอันดับที่52ของโลกส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศรอพบทีมชนะระหว่างอิหร่านหรือไต้หวันโดยหลังจบแมตช์บุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมหนุ่มไทยให้สัมภาษณ์พร้อมน้ำตายอมรับว่าเสียดายซึ่งตนนั้นอยากชนะแต่ก็ทำไม่ได้โดยหลังจากนี้ก็จะต้องพัฒนากันต่อไปเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

0: ื่อชีวิตต้องเดินผ่านสายฝนหัวใจจะเลือกยอมแพ้หรือเติบโตความรักความฝันและครอบครัวกำลังรอคำตอบจากคุณลูกไม้ในสายฝนละครวิทยุที่จะพาคุณไปค้นพบความหมายของการเติบโตลูกไม้ในสายฝน EP 4บ้านใหม่ใจเก่า
1: พายบ้านใหม่เล็กลงแม่เอาทุกอย่างไปด้วยไม่ได้หรอกนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแม่จะทิ้งของพ่อจนหมด
2: แม่ไม่เข้าใจหรอกเวลาเห็นของพวกเนี้ยพายก็ยังรู้สึกเหมือนพ่อยังอยู่ถ้าแม่เอาไปขายเอาไปบริจาคแล้วเวลาพายคิดถึงพ่อจะมองหาอะไรได้บ้างล่ะคะ
3: นั่นสิครับของพวกเนี้ยบางทีมันก็เหมือนเป็นตัวแทนของพ่อเหมือนกันนะครับแม
1: ่ถึงแล้วบ้านใหม่ของเราบ้านหลังนี้ถึงจะเล็กไปหน่อยแต่เราก็น่าจะอยู่กันได้นะอยู่แบบใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
2: พอไม่มีสนามหญ้าไม่มีต้นไม้มันดูอึดอัดจังค่ะแม
3: ่ห้องแคบกว่าเดิมเยอะเลยด้วยครับหน้าต่างนี่ก็เปิดแบบเฟื่องๆนิดนึงด้วยแม่อุ๊ยแม่น้ำพุ่งจากก๊อกออกมาเลยนี่เปียกหมดเลยครับ
2: แม่มีหนูด้วยอ่ะพี่คะแถวเนี้ยมีตลาดนัดช่วงเย็นไหมคะ
3: อุ้ยพี่พายรอก่อนดีแถวนี้เขาขับรถกันเร็วชะมัดเลย
2: ก็ค่ะ
3: อุ้ยพี่พายระวัง
2: โอ้ย
3: พี่พายอ้าวเฮ้ยทำคนล้มแล้วหนีเหรอพี่พายพี่พายเจ็บไหมนะพี
2: ่ก็แค่ถลอกนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก
3: โอ้ไม่เป็นไรอะไรเนี่ยเกือบโดนชนแล้วนะ
4: ย่ามาเยี่ยมอยากมาเห็นว่าหลานย่าน่ะอยู่กันยังไงอุ้ยแล้วนั่นยายพายทำไมถึงเป็นขนาดนั้นน่ะแพ้เต็มตัวเกิดอะไรขึ้นลูกถ้ารู้ตัวว่าดูแลไม่ได้เนี่ยก็อย่าฝืนถ้าหมดสมบัติของพัดเนี่ยหลานฉันจะมีสภาพยังไงก็ไม่รู
1: ้รินไม่มีทางปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นหรอกค่ะรินก็กำลังคิดอยู่ว่าจะหางานหาเงินยังไงได้บ้าง
4: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อเธอดูแลลูกไม่ไหวฉันจะรับหลานของฉันไปดูแลเองพายกับพีทจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าอยู่กับเธอ

0: เพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกับเรื่องบ้านใหม่ของเรานะบ้านใหม่ที่สีมันเพิ่งแห้งผ้าม่านเพิ่งแขวนของเพิ่งตั้งเรียงจัดวางแต่ใจของเราอ่ะยังเหมือนวางทิ้งไว้ที่บ้านเก่าโต๊ะกินข้าวอาจจะเปลี่ยนใหม่ได้ง่ายแต่ที่นั่งที่คุ้นเคยมันเปลี่ยนความรู้สึกยากกว่าที่คิด
1: นั่นล่ะถึงเราจะพยายามเปิดหน้าต่างให้ลมใหม่พัดเข้ามาแต่เสียงข้างนอกมันก็ไม่คุ้นเอาซะเลยแถมบางทีของที่เราคิดว่าแค่ย้ายตามมาอาจจะไม่ใช่ของเลยก็ได้แต่เป็นเรื่องที่จะจบไม่สวยแล้วเพื่อนๆล่ะเคยไหมย้ายบ้านอย่างไม่ตั้งใจไม่ทันตั้งตัวไปที่ใหม่ก็ว่าแย่แล้วแต่ดันมีสิ่งที่เราไม่อยากเผชิญกับมันที่สุดตามมาด้วย
2: คุณแม่ว่าไงนะคะฉันก็พูดชัดแล้วนะว่าเธอน่ะดูแลลูกได้ไม่ดีฉันก็จะพาพายพีทไปดูแลเอง
3: คุณแม่จะมากัดเกณฑ์เรื่องนี้เองไม่ได้หรอกนะคะ
2: ทำไมล่ะในเมื่อฉันเป็นย่าก็มีสิทธิ์ดูแลหลานฉันเหมือนกันฉันไม่ยอมให้เธอขายบ้านเธอก็ขายและดูสภาพบ้านใหม่ที่เธอหาให้ลูกมีอะไรดีกว่าบ้านเก่าบ้างแล้วดูยายพายเกือบจะถูกรถชนอีก
3: รินก็แค่อยากให้ลูกๆได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ
1: พายว่าคุณย่าอย่าเอาเรื่องพายเก็บมาเป็นประเด็นเลยนะคะพายอ่ะไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย
2: ก็ได้งั้นย่าถามหน่อยพวกเราเนี่ยชอบที่นี่กันไหมล่ะ
0: โอ้ยคุณย่าถามชี้ใจขนาดเนี้ยจะตอบไงล่ะพี่พาย
1: เงียบดีสุด
2: ไม่ตอบแสดงว่าไม่ชอบกันใช่ไหมล่ะ
3: เวลาย้ายมาอยู่ที่ใหม่เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ก็ต้องใช้เวลาปรับไม่ใช่หรอคะคุณแม
2: ่เริ่มต้นชีวิตใหม่เจอสิ่งแวดล้อมใหม่อย่างนั้นเหรอเรียกว่าหนีปัญหาซะมากกว่าเธอคงคิดว่าย้ายออกมาจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าฉันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีกใช่ไหมล่ะ
3: คุณแม่พูดแรงไปแล้วนะคะรินไม่เคยคิดหนีปัญหารินพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้ว
2: พยายามของเธอน่ะมันไม่พอถ้าพัดยังอยู่เขาก็คงไม่อยากเห็นลูกๆต้องมาลำบากแบบนี้หรอก
3: ถ้าพัดยังอยู่เขาก็จะอยากเห็นรินกับลูกอยู่ด้วยกันอย่างสงบมากกว่าค่ะคุณแม
2: ่ก็ได้ถ้าเธอคิดว่าฉันมาทำให้เธอกับลูกเนี่ยหาความสงบไม่ได้ฉันก็จะกลับพายพีทฝั่งย่านะย่าพร้อมจะดูแลพวกเราสองคนถ้าไปอยู่กับย่ายังไงพวกเราก็ต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้แน่

0: ไม่คิดเลยว่าคุณย่าจะตามมาถึงที่เนี่ย
1: นั่นดิตั้งแต่เรื่องแม่จะขายบ้านพ่อเหมือนไม่อยากมาหาแม่ไม่อยากมายุ่งกับพวกเราแล้วแต่วันนี้คุณย่านี่มาแรงน่าดูเลยอะ
0: แรงจนบ้านแทบระเบิด
1: แล้วที่ย่าพูดถึงเรื่องจะพาเราไปอยู่ด้วยเนี่ยพี่พายว่าไงอะจริงๆเหรอพี่พีทเนี่ยไม่อยากคิดเลยนะว่าจะเป็นยังไง
0: ไม่รู้สิถ้าไปอยู่กับคุณย่าจริงๆนะก็คงไม่ลำบากหรอกบ้านคุณย่าใหญ่กว่าเยอะห้องก็เยอะมีแม่บ้านแล้วก็มีของกินเต็มตู้เย็นเลยล่ะ
1: แต
0: ่ไม่ต้องพูดก็น่าจะรู้ตอนไปค้างบ้านคุณย่าก็เจอกันทั่วหน้าเลย
1: จำแม่นเลยตอนไปค้างบ้านคุณย่า
0: ใช่คุณย่าให้พวกเรานั่งนิ่งๆห้ามวางแก้วผิดที่ห้ามเสียงดังห้ามวิ่งในบ้านโคตรอึดอัดเลยอ่ะ
1: จริงพีทนี่ยังจำได้เลยนะคุณย่าดุพีทตอนเอาเท้าวางบนโซฟาตัวโปรดคุณย่าตั้งแต่นั้นมานะไม่กล้าไปนั่งอีโซฟาตัวนั้นอีกเลยอ่ะ
0: แต่พี่ก็รู้ว่าย่ารักพวกเรานะแค่รักแบบของคุณย่ามันต่างจากแม่ไงแม่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่แม่ก็ไม่ได้ห้ามโน่นห้ามนี่ไปสักทุกเรื่องเลยเนาะ
1: วันนี้เห็นคุณย่าเล่นงานแม่แล้วสงสารเลยอ่ะเมื่อกี้นะตอนคุณย่ากลับแม่ทำเหมือนเข้มแข็งแต่พี่แต่แอบเห็นนะว่าแม่ตาแดงเลย
0: พี่ก็เห็นน่ะ
1: แล้วถ้าคุณย่ามาพาพวกเราไปแล้วแม่ห้ามไม่ได้ล่ะ
0: งั้นเราต้องหาวิธีแล้วล่ะไม่ให้ถึงวันนั้นบ้านหลังเนี้ยอาจจะเล็กเหมือนไม่มีอะไรดีแต่ถ้าเราช่วยกันมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะพีทบ้านหลังเนี้ยมันจะไม่มีค่าเลยถ้าไม่มีพวกเราอยู่ด้วยกัน3คน
2: นี่มันจะเกินไปแล้วนะฉันว่าถึงขนาดจะมาเอาพายพีทไปเนี่ยนะตอนเรื่องแบ่งมรดกก็ทีนึงแล้วรอบนี้ห้ามยอมเด็ดขาดเลยนะยีริน
3: ถ้าเป็นเรื่องลูกฉันไม่ยอมอยู่แล้วล่ะนาแต่ที่คุณแม่พูดมันก็มีส่วนถูกอยู่นะ
4: อย่างเธอเป็นแค่แม่บ้านจะเลี้ยงลูกดูแลลูกสองคนให้ดีได้ยังไงถ้าหมดสมบัติของพัดเนี่ยหลานฉันจะมีสภาพยังไงก็ไม่รู้
3: ตอนนี้ฉันไม่มีงานไม่มีรายได้กำลังใช้เงินของพัดที่เหลือใช้ไปเรื่อยๆถ้าปล่อยไว้แบบนี้อีกไม่นานอ่ะลูกฉันก็ต้องลำบากจริง
2: ๆก็ถ้าไม่ถูกแม่ผัวแกแบ่งไปอ่ะแกก็น่าจะมีช่องทางมากกว่านี้นะ
3: เฮ้ยฉันก็พยายามหางานอยู่นะนาส่งเรซูเม่ไปหลายที่แล้วแต่เหมือนจะยังไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยเมื่อวานอ่ะฉันก็เพิ่งไปหาก้อยมา
2: ก้อยที่อยู่ฝ่ายบุคคลบริษัทจัดหางานตอนนี้เขาเป็น HR consultant น่ะหรอ
3: ใช่ก้อยก็ช่วยแนะนำอยู่นะแต่เขาก็บอกตามตรงว่า
5: ตอนนี้คนอายุสัก45ขึ้นไปอ่ะเริ่มหางานยากขึ้นทุกวันหลายบริษัทอ่ะเริ่มลดพนักงานรุ่นเก่าออกบางทีอ่ะให้รีไทร์ก่อนกำหนดด้วยซ้ำ
3: ฉันก็พอจะได้ยินข่าวอยู่บ้างนะ
5: เดี๋ยวนี้บริษัทอยากได้คนรุ่นใหม่คิดเร็วทำเร็วค่าแรงถูกกว่ายังไงอ่ะก็ทำใจหน่อยนะลิน
3: แต่คนรุ่นเราก็ไม่ได้หมดไฟนี่นาแค่โลกมันหมุนไวกว่าเดิมจนบางทีก็ตามไม่ทัน
2: อย่าเพิ่งคิดมากเลยรินฉันว่าแกยังมีอะไรให้เริ่มต้นอีกเยอะนะ
3: คงต้องเริ่มใหม่จริงๆนั่นแหละนาแต่อาจจะไม่ใช่ในแบบที่เคยคิดไว้ก็ได
2: ้เอาหน้าเดี๋ยวก็ได้เองนั่นแหละเดี๋ยวนี้บริษัทเขารับช้าฉันมีเพื่อนทำ HR ยังบ่นเลยว่ากองไปสมัครเต็มโต๊ะเลย
3: ขอบใจนะนาที่พยายามให้ความหวังกันอะยังไงตอนเนี้ยฉันคงต้องหาทางพยุงตัวเองให้ได้ก่อนที่จะถึงตอนนั้นละมั้งจะมัวรออย่างเดียวไม่ได้พายกับพีทอะก็ยังต้องเรียน
2: แล้วคิดไว้ไหมว่าจะเริ่มจากตรงไหนงานบ้านงานครัวงานฝีมือแกถนัดอะไรที่สุดก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนก็ได
3: ้ฉันถนัดอะไรกันนะแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ทำจนติดมือมาตลอดก็คงจะเป็นเรื่องกับข้าวนี่แหละเมื่อก่อนอ่ะพัดชอบให้ฉันทำกับข้าวให้ตอนกลับจากทำงานเห็นเหนื่อยแค่ไหนแต่พอกินแล้วเขาก็ยิ้มทุกที
2: งั้นก็เริ่มจากตรงนั้นสิบางทีของใกล้ตัวนี่แหละที่เราอาจจะเผลอมองข้ามนะ
3: นั่นสิถ้าอย่างนั้นบางทีเราอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้จุดเริ่มต้นใหม่อาจไม่ต้องใหญ่โตอะไรเลยแค่ให้มันพออยู่ได้และยังมีกลิ่นของความสุขเหลืออยู่บ้าง
6: อ
3: พีททำอะไรอยู่นะลูกยุ่งหรือเปล่า
1: ไม่ยุ่งหรอกแม่ว่าจะเปิดคอมเล่นเกมนะครับ
3: งั้นช่วยอะไรแม่หน่อยสิ
1: แม่ใจพีทช่วยอะไรหรอ
3: ช่วยทำโบชัวให้แม่หน่อยสิแม่เห็นเราอ่ะใช้โปรแกรมตอนทำรายงานส่งครูในคอมพิวเตอร์เห็นใส่รูปใส่ตัวหนังสือได้หลายแบบเลย
1: อ๋อแล้วแม่จะให้พีทช่วยทำโบชัวอะไรล่ะครับ
3: แม่กะว่าจะเริ่มลองทำอาหารขายดูน่ะลูกค้าก็เริ่มมาจากคนในหมู่บ้านก่อนแม่ก็เลยอยากจะลองพิมพ์โบชัวไปแจกไว้ตามบ้านเผื่อใครอยากจะสั่งมั่ง
1: โหจริงเหรอแม่นี่แม่จะขายของเหรอเจ๋งเลย
3: นึกว่าจะว่าแม่ซะอีกนะ
1: อุ๊ยพี่จะว่าแม่ทำไมล่ะครับแม่ทำกับข้าวอร่อยจะตายแม่มีเมนูอะไรบ้างอะแบบนี้ต้องทำเมนูก่อนนะแม่แล้วก็ถ่ายรูปเอามาใส่ในโบชัว
3: แม่ว่าจะเริ่มจากเมนูง่ายๆก่อนอย่างอาหารจานเดียวใส่กล่องหรือกับข้าวแบบบ้านๆที่แม่ถนัดจะได้ไม่ต้องลงทุนมากแต่แม่ก็อยากให้สีสันมันดูน่ากินแต่ไม่ได้แบบหลอกคนกินนะเอาแบบตรงปกด้วยอะลูก
1: ได้เลยครับเดี๋ยวพี่ช่วยจัดให้นะแล้วแม่อยากได้ธีมแบบไหนอะอยากได้แนวเรียบๆหรือว่าแนวสดใสหรือแบบร้านคาเฟ่เลย
3: แม่ก็ไม่รู้หรอกแนวไหนเรียกว่าอะไรเอาแค่ให้คนดูอบอุ่นน่าไว้ใจเหมือนเวลาคนเห็นแล้วรู้สึกว่ากับข้าวร้านนี้คงทำด้วยใจอะ
1: ได้เลยงั้นเดี๋ยวพีทจัดให้ครับแม่แม่คิดชื่อร้านหรือยังอะจะได้เอาไว้ตั้งชื่อกลุ่มหรือว่ากลุ่มไลน์อะไรแบบนี้ให้ลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาสั่งได
3: ้ชื่อร้านหรอแม่ยังไม่ได้คิดเลยแม่ขอเวลาคิดชื่อแป๊บนึงก่อนละกัน
1: ได้ครับงั้นเดี๋ยวพีทเริ่มร่างแบบให้ก่อนนะแล้วพรุ่งนี้แม่มาดูนะว่าแม่ชอบไหมพีทจะได้โชว์ฝีมือจริงจังหน่อยครั้งก่อนนะทำโปสเตอร์ส่งครูคะแนนออกมาดีด้วยเลยนะ
3: งั้นแม่ฝากด้วยนะบางทีการเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดโดยเฉพาะถ้าเราได้เริ่มไปพร้อมกับคนในครอบครัว

0: พิซซ่าหอมทอดแล้วก็มิกสลัดมาแล้วค่ะ
1: ขอบใจพีทกินพิซซ่าเลยนะย่าเนี่ยกินแค่สลัดก็พอ
2: ว่าแต่คุณย่านัดพีทมาที่เนี่ยมีเรื่องอะไรหรอครับ
1: ทำไมทำหน้าสงสัยย่าอย่างนั้นล่ะลูกย่าน่ะก็แค่อยากมาหาหลานบ้างกินข้าวด้วยกันนิดหน่อยนานแล้วนะที่ไม่ได้กินข้าวกับพีทแบบนี้น่ะ
2: ครับก็ตั้งแต่ที่พ่อย้ายไปทำงานที่ประจวบนะครับ
1: ย่าก็คิดถึงตอนนั้นเหมือนกันนี่ย่ายังจำได้เลยนะว่าพิซซ่าหน้าแฮมชีสเนี่ยเป็นของชอบของพีท
2: คุณย่าจำได้ด้วย
1: อุ้ยจำได้สิลูกเรื่องของหลานเนี่ยย่าต้องจำได้อยู่แล้วกินเยอะๆเลย
2: โอ้พีทกินคนเดียวไม่หมดถ่านหรอกนะครับคุณย่า
1: ไม่หมดก็ไม่เป็นไรห่อกลับก็ได้นี่ย่ามีของจะให้เราด้วยนะนี่สมาร์ทวอชรุ่นใหม่แล้วก็ไอแพดเอาไว้ทำงานที่โรงเรียน
2: โหคุณย่าก
1: ำลังอยากได้อยู่ใช่ไหมล่ะถ้าพ่อเราอยู่เนี่ยเขาก็คงซื้อให้ตอนเนี้ยเป็นย่าซื้อให้แทนย่าอยากให้พีทรู้ว่าย่าเนี่ยรักพีทมากเลยนะ
2: ขอบคุณนะครับย่าว่าแต่ทำไมย่าไม่ชวนพี่พายมาด้วยล่ะครับ
1: ย่าตั้งใจจะคุยกับพีทก่อนพายน่ะหัวดื้อดึงดันเหมือนแม่เขาไม่มีผิดแต่พีทน่ะฟังเหตุฟังผลฟังผู้ใหญ่เข้าใจย่าเลยอยากให้เราคุยกันก่อน
2: แล้วย่าจะคุยเรื่องอะไรหรอครับ
1: ก็เรื่องอนาคตของพีทนั่นแหละย่ารู้นะว่าตอนนี้เนี่ยแม่พีทเหนื่อยมากทั้งหางานทั้งเลี้ยงลูกสองคนแต่ย่าน่ะมีพร้อมทุกอย่างจะเรียนพิเศษเรียนดนตรีหรือจะไปเล่นกีฬาหรืออยากจะไปเที่ยวไหนเนี่ยย่าพาไปได้หมด
2: พีทไม่ได้อยากได้อะไรเยอะแยะหรอกครับคุณย่า
1: ไม่อยากได้หรือไม่กล้าที่จะอยากได้นี่ปิดเทอมหน้าเนี่ยพีทอยากไปญี่ปุ่นไหมหรือจะไปยุโรปอิตาลีฝรั่งเศสย่าพาไปได้เลยนะลูก
2: ฟังดูดีจังเลยครับ
1: แล้วอยากไปไหมล่ะพีท
2: ก็อยากนะครับ
1: ย่ารู้เราเนี่ยอาจจะเกรงใจแม่แต่บางทีนะสิ่งที่ย่าทำเนี่ยก็เพื่ออนาคตของหลานเองสมัยที่พัดยังอยู่ย่ากับพีสนิทกันกว่านี้นี่นาแต่พักหลังๆเนี่ยเหมือนเราจะห่างกันไปย่าเนี่ยคิดถึงพีทมาตลอดเลยรู้ไหมลูก
2: ครับพีก็คิดถึงคุณย่านะครับ
1: เรื่องที่ย่าพูดเนี่ยพีทไม่ต้องรีบตอบย่าตอนนี้หรอกลูกแค่พีทเก็บเอาไปคิดก่อนย่ายังอยู่ตรงนี้พร้อมดูแลพีทเสมอนะ
2: ของขวัญทุกชิ้นบางทีดูเหมือนมันมีแต่ความหวังดีห่อเอาไว้แต่บางครั้งเราก็อดคิดไม่ได้ว่าในกล่องนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่า

0: ย่าส่งตรงนี้แล้วกันนะ
1: อ้าวคุณย่าไม่เข้าบ้านไปก่อนหรอครับ
0: ไม่ละไม่อยากไปทะเลาะกับแม่เราเหมือนข้าวก่อน
1: แม่ไม่อยู่บ้านหรอครับแม่เขาออกไปธุระ
0: งั้นก็ดีแล้วลูกพีทไม่ต้องไปบอกแม่กับพายเขานะว่าย่ามาเจอมาคุยอะไรด้วยนะมีอะไรก็โทรหาย่าได้ตลอดนะ
1: ครับขอบคุณนะครับคุณย่าน
2: ายพีททำไมมากับคุณย่าได้พีท
1: พี่พาย
2: ไปไหนมาแล้วหิ้วอะไรกลับมาเต็มไปหมดเลย
1: ไปกินพิซซ่ามาน่ะแล้วก็พวกนี้คุณย่าเขาซื้อให
2: ้หมดนี่เลยเหรอ
1: ใช่แต่พีทไม่ได้ขอเลยนะอยู่ๆคุณย่าเขาซื้อมาให้ไม่รู้แม่จะว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: แม่จะว่าอะไรก็คุณย่าซื้อมาให้เองหลานรักก็เงี้ยถือว่าโชคดีไปแล้วกันแล้วตอนไปเจอคุณย่าคุยอะไรบ้างล่ะ
0: พีทไม่ต้องไปบอกแม่กับพายเขานะว่าย่ามาเจอมาคุยอะไรด้วยนะ
1: ก็ถามว่าเป็นไงเปิดเทอมเมื่อไหร่แล้วก็ชวนไปเที่ยวคุณย่าบอกว่าอยากเจอพี่พายด้วยนะ
2: ถ้าคุณย่ามาแล้วคุยดีๆกับแม่ได้พี่ก็อยากเจอคุณย่าเหมือนกันนะว่าแต่คุยแค่นี้เหรออ
1: ืมแค่นี้แหละ
2: แล้วคุณย่าไม่พูดถึงแม่เลยเหรอ
1: ก็มีพูดบ้างที่ทะเลาะกับแม่คราวก่อนน่ะคุณย่าก็เลยไม่ค่อยอยากจะเจอแม่เท่าไหร่ก็เลยไม่ยอมเข้าบ้านส่งพี่เสร็จก็กลับไปเลย
2: ก็ดีเหมือนกันพวกเราจะได้ไม่ต้องเหมือนอย่างไปอยู่กลางสนามรบปวดหัวมากนะรอบก่อนจะพูดอะไรมากก็ไม่ได้คนนึงก็แม่อีกคนนึงก็ย่าตอนนั้นนะนึกถึงพ่อเลยถ้าพ่ออยู่อ่ะก็คงจะช่วยสงบศึกได้เนาะพ
1: ี่ดีไม่ดีนะศึกก็ไม่เกิดขึ้นด้วย
2: นั่นสิแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วพ่อไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วพ่อไม่อยากเศร้าหลายรอบ
1: ไปงั้นเข้าบ้านกันเถอะเดี๋ยวแกะของที่คุณย่าให้จะอวดหน่อย
2: ขี้อวดนะเราอะ
1: ของใหม่เลยนะ
2: บางครั้งสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาอาจจะชัดกว่าสิ่งที่พูดออกไปพีทดูเหมือนไม่มีอะไรแต่สายตาเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในก็อยากเชื่อว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะแต่ในใจลึกๆก็อดคิดไม่ได้ว่าเรื่องของบ้านเรากับคุณย่ามันอาจจะยังไม่จบแค่นี้
3: ไรวะพีทเล่นไม่มีสมาธิเลยอ่ะอยู่ดีก็หยุดกลางด่านเหมือนคนเหม่ออยู่ตลอดเลย
1: เฮ้ยนายเองก็เหมือนกันนั่นแหละโจยิงหลุดเป้ากับทุกด่านเลยอ่ะแถมเมื่อกี้ยิงหลบผิดทางอีกอ่ะ
3: นายนั่นแหละเดินมาบังจองหน้าฉันจะยิงโดนได้ไง
1: เอ้ยโทษกันวนไปวนมาแบบนี้ก็ไม่ต้องหวังแชมป์อะไรแล้ว
3: เออพักก่อนเถอะเล่นต่อคงได้แพ้อีกแน่อะไรวะถอนใจพองกันอีกวันนี้เป็นอะไรปะวะเหมือนใจลอยเล่นเกมก็เหม่อพูดอะไรก็เหมือนไม่ค่อยมีสมาธิเลยหรือแม่ไม่อยากมาบ้านฉัน
1: เอ้ยเปล่าแม่ไม่ว่าอะไรเลยฉันขอมาแม่ก็ให
3: ้งั้นก็เรื่องอื่น
1: เรื่องฉันน่ะนายไม่ต้องสนใจหรอกเอาเรื่องตัวเองเถอะช่วงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมฉันทิ้งข้อความเอาไว้ใน Discord ก็ไม่ค่อยอ่าน
3: ชีวิตฉันก็มีแต่เรื่องเดิมๆอ่ะ
1: เอาลุงจักทำไมอีกอ่ะ
3: อาทิตย์ก่อนอ่ะพ่อสัญญาว่าจะไปไหว้กระดูกแม่ที่วัดด้วยกันสุดท้ายนั่นก็ติดงานบอกให้ฉันไปคนเดียวปีก่อนก็เป็นแบบเนี้ย
1: พ่อฉันก็เคยยุ่งแบบนี้แหละจะน้อยใจทำไมแล้ว
3: ไม่ได้น้อยใจแค่คิดว่าพ่อต้องทำงานหนักขนาดนี้เลยเหรอวะหรือว่าพ่อฉันอ่ะพ่อเลยไม่มีเวลาทำอะไรนอกจากงานเหมือนเราอ่ะเป็นภาระของพ่อพูดแล้วก็อยากเก่งกว่านี้อยากหาเงินได้เองไม่เหมือนนายหรอกมีย่าเปให้
1: อ
3: ้
1: าวไม่ได้อยากได้ป่ะวะฉันก็ไม่อยากให้แม่ลำบากใจ
3: คิดมากว่าได้ของมาก็จบเล่านี่จะขอพ่อแต่ละอย่างนะยังกล้ากลัวแต่ของมันต้องมีเนาะเปิดเทอมอ่ะก็ต้องมีของให้พ่อซื้ออีกเพียบเลย
1: ก็ลุงจักถึงได้ต้องทำงานหนักแบบนี้ไงนายก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะเว้ย
3: เออขอบใจที่เตือนสติถ้าไม่มีนายนะฉันคงเป็นเด็กมีปัญหามากกว่านี้ขอบใจนะพีท
1: ขอบใจนายด้วยเหมือนกันแหละอยู่กับนายแล้วนะฉันก็สบายใจขึ้นแบบบอกไม่ถูก
3: ฉันก็เหมือนกัน
1: บางคนเราอยู่ด้วยแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากก็เหมือนโลกมันเบาลงเองโดยไม่รู้ตัวกับโจมันอาจไม่ใช่เพื่อนที่รู้จักกันมานาน แต่ก็เหมือนอยู่ข้างๆกันมานานกว่านั้นบางทีการที่เรามีใครสักคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายอาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เราวุ่นวายใจที่สุดก็ได้
2: แม่คะไลน์แม่เด้งหลายข้อความเลยลูกค้าสั่งของ
0: อ่านให้แม่หน่อยพายเดี๋ยวแม่ต้องเอาทอดมันขึ้นก่อนเดี๋ยวเกรียมสีจะไม่น่ากิน
2: บ้านคุณจ๋าเอาทอดมัน2กล่องข้าวหน้าไก่2กล่องบ้านคุณเชิดเอาทอดมัน1กล่องบ้านคุณเอกเอาข้าวหน้าไก่3กล่องค่ะ
0: พายดูข้าวให้แม่หน่อยว่าพอไหมไม่พอแม่จะได้หุงเพิ่ม
2: น่าจะพอดีนะคะแม่แต่ถ้ามีคนสั่งอีกก็ต้องหุงใหม
0: ่เอ๊หรือแม่จะซื้อหม้อหุงข้าวใหม่เอาใบใหญ่กว่านี้ดี
2: ซื้อหม้อหุงข้าวใหม่ก็ดีเหมือนกันนะแม่เปิดขายแค่อาทิตย์เดียวออเดอร์มารัวๆขนาดเนี้ย
0: แม่ทำโปรโมชั่นน่ะลด 15% คนเลยสั่งกันเยอะแต่ถ้ากลับมาขายราคาเต็มไม่รู้จะสั่งกันต่อหรือเปล่า
2: ถือว่าเริ่มต้นดีแล้วล่ะแม่อีกอย่างของอร่อยยังไงคนก็กลับมาสั่งแน่เดี๋ยวพายอ่ะช่วยตักข้าวใส่กล่องให้แม่เอง
0: ขอบใจลูกนะงั้นเย็นนี้กินทอดมันแล้วกันนะพายแม่จะได้ทอดเผื่อไว้เลย
2: ได้หมดค่ะ
4: โอ้ยแม่พีทมาช่วยกันดูแม่เร็วแม่โดนน้ำมันลวก
2: แม่เอามือที่โดนน้ำมันลวกแช่น้ำไว้ก่อนนะแม่เจ็บมากไหม
0: เจ็บลูกโอ้ย
1: แม่เป็นไงบ้างอะพี่พาย
2: ไม่รู้อ่ะแต่ให้แม่เอามือแช่น้ำไว้ก่อน
1: ไม่เอาน้ำเย็นน้ำแข็งหรอ
2: ไม่ต้องน้ำปลายาสีฟันอะไรไม่ต้องเลยใช้น้ำปกตินี่แหละดีที่สุดห้องพี่อ่ะเคยฝึกปฐมพยาบาลแบบนี้แหละแม่อดทนนิดนึงนะแช่ไว้สัก10-20นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปโรงพยาบาล
0: แต่ว่าแม่ต้องส่งของให้ลูกค้าก่อน
1: แม่เจ็บแบบนี้แล้วอ่ะยังจะห่วงส่งของอีกเดี๋ยวพี่จัดการให้เอง
2: แม่พักก่อนนะดีนะหมอบอกแม่ไม่เป็นอะไรมากแค่แผลระดับหนึ่งไม่ลึกแต่ต้องระวังแผลโดนน้ำนะแม
1: ่พีทเอาของที่ลูกค้าสั่งไปส่งให้หมดแล้วนะแม่บอกเขาแล้วด้วยว่าช่วงนี้คงงดรับออเดอร์ก่อน
0: พายไลน์ในกลุ่มให้แม่ด้วยนะลูกค้าคนอื่นจะได้รู้ด้วย
2: ค่ะแม
0: ่เฮ้ยแม่นี่ซุ่มซ่ามจริงๆกำลังไปได้ดีก็ต้องมาหยุดขายเพราะเจ็บตัวจนได้
1: แม่ก็ไม่เห็นต้องรับออเดอร์เยอะขนาดนี้เลยเอาแค่พอไหวก่อนก็ได้นี่ครับ
0: รับน้อยเงินก็น้อยตามสิพีทกำไรต่อกล่องก็ไม่เท่าไหร่แค่พอค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นเอง
1: นี่เราลำบากกันขนาดนี้แล้วหรอแม
0: ่ไม่หรอกพีทแม่ก็แค่อยากให้บ้านมีรายได้เพิ่มเท่านั้นเองอีกอย่างนะเรื่องพวกนี้แม่เป็นคนดูแลอยู่แล้วพวกเราสองคนไม่ต้องเก็บเอาไปคิดเลยนะ
2: ไม่คิดก็ได้แต่แม่ต้องหายเร็วๆนะ
0: แม่ก็อยากหายไวๆนะหายแบบสักพรุ่งนี้มะรืนนี้เลยดีไหม
2: จะหายได้แม่ก็ต้องพักเยอะๆห้ามทำอะไรให้แผลอักเสบเด็ดขาดเลย
0: จ้าแม่จะดูแลแผลอย่างดีเลยไม่ให้โดนน้ำไม่ให้อักเสบพอแผลเริ่มดีขึ้นแม่จะได้กลับมารับออเดอร์ต่อไม่อยากให้ลูกค้าหายไปไหนเพิ่งจะมีลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวจะลืมร้านเราซะก่อน
1: แม่ก็ยังคิดถึงแต่ลูกค้าอีกเหรอทั้งที่ตัวเองยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยนะ
0: พีทแม่ไม่เป็นไรจริงๆอย่าทำหน้าแบบนั้นเลยนะลูกแม่ดีใจจะตายที่มีพวกเราช่วยแค่เห็นพวกเราเป็นห่วงแม่ก็มีแรงแล้ว
1: แม่พูดเหมือนไม่เป็นไรแต่แผลที่เห็นมันไม่ใช่แค่แผลที่มือมันคือแผลจากความเหนื่อยที่แม่ไม่ยอมพูดออกมาแม่พยายามเข้มแข็งกับพวกเราแต่ยิ่งเห็นแม่แบบนั้นยิ่งรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ในอก
2: พีทจะไปไหนอ่ะ
1: พีทจะออกไปปิดประตูเมื่อกี้ออกไปส่งของแล้วลืมปิดน่ะบางทีเราควรทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยแม่บ้าง
5: พีทเหรอลูก
1: ครับพีทเองครับคุณย่า
4: แม่คะในพีทนี่ยังไงอยู่ดีๆมาขอแม่ไปค้างบ้านคุณย่าเฉยเลยแม่ก็ยังเจ็บอยู่แท้ๆเลย
5: เห็นบอกว่าคุณย่าโทรมาชวนเลยอยากไปอยู่ด้วยสักพักก่อนเปิดเทอม
4: แต่พีทเพิ่งพูดเองเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าที่บ้านคุณย่าอึดอัดจะตายห้ามจับของนั่นของนี่ห้ามเปิดทีวีเสียงดังห้ามกินขนมในห้องอยู่ๆจะไปค้างได้ยังไงหรือว่ารอบก่อนคุณย่าซื้อของให้พีทเลยเกรงใจ
5: คุณย่าท่านก็หวังดีนะอยากให้พีทไปอยู่ใกล้ๆบ้างแม่ว่าก็ดีเหมือนกันนะช่วงนี้แม่เองก็ต้องพักมือจะทำกับข้าวให้เราสองคนยังลำบากเลย
4: พายทำเองได้มีแม่คอยกำกับด้วยก็ไม่มีปัญหา
5: แม่ว่านะบางทีพีทอ่ะอาจแค่คิดอยากให้แม่ได้พักบ้างไม่ต้องเหนื่อยกับลูกสองคนพร้อมกันก็ได้นะ
4: เอาตัวเองสบายมากกว่าหรือเปล่าแม่
5: อย่าไปว่าน้องแบบนั้นสิพาย
4: ก็มันอดคิดไม่ได้อ่ะ
5: คิดเยอะนะเราอีกอย่างอ่ะแม่ก็ไม่อยากให้คุณย่าหาว่าแม่น่ะกีดกันเราสองคนไม่ให้เจอไม่ให้ใกล้ชิดกันว่าแต่ว่าเราอะอยากไปค้างบ้านคุณย่าบ้างไหมแม่ไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าอยากไป
4: ไม่ละค่ะช่วงเนี้ยพายขอผ่านก่อนเลย
5: แต่ถ้าเปลี่ยนใจก็บอกแม่ได้นะแม่ไม่เคยห้ามเราสองคนไปหาคุณย่าอยู่แล้ว
4: พายรู้อยู่แล้วละค่ะตอนแรกก็คิดว่าพีทแค่ไปค้างบ้านคุณย่าเฉยๆแต่พอยิ่งคิดมันก็ยิ่งรู้สึกแปลกทั้งสายตาทั้งน้ำเสียงตอนบอกจะไปมันไม่เหมือนเวลาปกติเลยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ไปพักอย่างที่พูดแต่เป็นการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนบ้านหลังนี้ไปในทางไหน
1: ยังไม่รู้เลยแม่ก็คงสัก 2-3 วันแหละครับวันนี้คุณย่าก็พาไปซื้อเสื้อผ้า
5: อย่ารบกวนคุณย่าเยอะนะพีท
1: รู้แล้วแหละแม่พีทไม่ได้ขอเลยนะคุณย่าเนี่ยซื้อให้เองหมดเลย
5: แม่รู้แต่ก็เกรงใจคุณย่าเยอะๆแล้วกัน
1: ครับคุณย่ามาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับแม่ครับคุณย่า
0: โทรรายงานตัวกับแม่เราอยู่เหรอ
1: ครับแม่บอกให้โทรหาทุกวันนะครับ
0: อยู่กับย่าจะโทรหาทำไมกันทุกวันไม่ได้ไปตกระกำลำบากอะไรที่ไหนกันสักหน่อยห่วงลูกไม่เข้าเรื่อง
1: แม่ไม่อยากให้พีทรบกวนคุณย่าเยอะเกรงใจนะครับ
0: แล้วนี่เราแค่มาค้างกับย่าจริงๆเหรอ
1: คือ
0: ไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้นะต้องใช้เวลาคิดย่าเข้าใจเอานี่ย่าเอานมมาให
1: ้พีทกินนมแล้วท้องอื่นนะครับคุณย่า
0: อ้าวแล้วกันย่าเพิ่งรู
1: ้ตอนค่ำนี่กินไปตั้งเยอะแล้วล่ะครับตอนนี้ยังอิ่มอยู่เลยกินอะไรไม่ลงแล้วล่ะครับคุณย่าง
0: ั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พีทอยากกินอะไรบอกย่ามานะเดี๋ยวย่าจะพาไปหรือจะโทรสั่งมากินที่บ้านเราก็ได้แล้วเสื้อที่ซื้อมาวันนี้เนี่ยพีทไปลองหรือยัง
1: ยังเลยครับ
0: เอ้าทำไมไม่ลองเลยล่ะเผื่อมันคับมันหลวมไปจะได้เอาไปเปลี่ยนของซื้อจากห้างเนี่ยถ้ายังไม่แกะป้ายเขาก็ให้เปลี่ยนอยู่นะงั้นเอามาลองเลยเดี๋ยวย่าเนี่ยเอานมไปเก็บก่อน
1: ครับบ้านคุณย่ามันก็ดีนะอาหารอร่อยห้องกว้างแอร์เย็นของทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมไปหมดแต่ไม่รู้ทำไมกลับรู้สึกเหมือนขาดบางอย่างไปเหมือนบ้านที่มีทุกอย่างยกเว้นความคุ้นเคยการมาค้างที่นี่ก็ไม่เลวนักหรอกแต่ระหว่างบ้านใหม่ที่สบายกับใจเก่าที่อบอุ่นเราควรเลือกทางไหนถึงจะเรียกว่าบ้านได้จริงๆ
2: ไม้ในสายฝนขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมเดินทางเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา
6: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนตอนต่อไปได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะ ยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
6: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
9: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
8: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาจำคุกผู้ต้องหาคนละ1ปี6เดือนในคดีครอบครองกระสุนปืนสงครามและล่าสุดคณะสงฆ์อยุธยามีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วและเกิดเหตุวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร

0: มันก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกณฑ์บุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: มีคำสั่งแต่งตั้งให้พระพิพัฒนะศาสนกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่ากระร้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่10กันยายน2569และเมื่อเวลา 19:55 นาทีนะครับได้รับแจ้งเหตุระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์บริเวณริมถนนหมายเลข42ในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเยื้องปั๊มปตท.ปานะเระเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อไปมาต่อที่ศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อ435/68ซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายซูกิฟลีจำเลยที่1และนายอัสวันจำเลยที่2ในความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองตามพรบอาวุธปืนและวัตถุระเบิดสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่13 มกราคม 68เจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายและตรวจยึดเครื่องกระสุนปืนสงครามขนาด 5.56 มิลลิเมตรภายในบ้านเลขที่22/6หมู่ที่1ตำบลสามัคคีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสพร้อมควบคุมตัว2ผู้ต้องหาดังกล่าวทั้งนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าของกลางที่ตรวจยึดได้จากจำเลยเป็นกระสุนที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจึงพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นจากเดิมที่ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ3ปีโดยจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณาจึงลดโทษให้เหลือกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ1ปี6เดือนพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ระหว่างฎีกาคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนโครงการราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังคุณสราวุฒิจักรลมรายงานครับ
7: วันนี้คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารองประธานคณะกรรมการร่วมกับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังกว่า 2,300 คนในเรือนจำจังหวัดลำพูนให้ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและได้รับสิทธิประกันสุขภาพโดยมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการนำระบบเทเลเมดิซีนมาวินิจฉัยโรคฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงรวมถึงดูแลสุขภาพจิตฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
6: ปิดท้ายที่กรมสรรพากรย้ำยกเลิกใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษ 100% ตั้งแต่1 มกราคม 2569และชาวพุทธบริจาคเงินผ่าน QR Code ในชื่อบัญชีวัดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: กรมสรรพากรเผยข้อมูลวัดพระอารามหลวงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้รับเงินบริจาคเข้าบัญชีวัดโดยตรงและเจ้าหน้าที่สัมภากรสามารถตรวจสอบยอดเงินบริจาคกับผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้จึงไม่จำเป็นต้องออกใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษซึ่งทางกรมได้ออกประกาศยกเลิกการใช้ใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษ 100% ไปตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นมาหากผู้มีเงินได้แนบใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษเพื่อลดหย่อนภาษีเจ้าหน้าที่สัมภากรจ ะไม่พิจารณาเอกสารดังกล่าวโดยไม่มีการผ่อนปรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการคืนเงินภาษีลดปัญหาการฟอกเงินหรือใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์ของกรมสัมภากรจึงขอเตือนพุทธศาสนิกชนทำบุญบริจาคเงินผ่าน QR code ชื่อบัญชีวัดเพื่อให้เงินบริจาคถูกนำไปใช้เพื่อทนุบำรุงวัดและสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามทางกรมไม่ได้ห้ามให้วัดรับบริจาคด้วยเงินสดเพราะถือว่าเป็นความศรัทธาส่วนบุคคลชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

0: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อะวาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญเพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแข่งใจและความเอารัดเอาเปรียบกันนอกจากนั้นยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่ายที่ถือมั่นในเหตุผลและความดีผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใดก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย11กรกฎาคม2535สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันทุกวันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทาง

ถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM รายการเทิดเกล้าเจ้าไทยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเรารวมถึงเรื่องราวที่เป็นเกร็ดน่ารู้รวมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตค่ะก็จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบในทุกๆครั้งนะคะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันมาศณัฐมนพักธนนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมงานนี้กันดีกว่าค่ะสัมผัสกับเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งชาวต่างชาติร่วมเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมผ่านงานประณีตศิลป์การแสดงโขนและเรื่องราวของพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปาชีพหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะในงานศิลปาชีพนั้นเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำรงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติควบคู่กับการสร้างอาชีพและก็รายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสืบทอดองค์ความรู้ด้านงานช่างฝีมือไทยจากรุ่นสู่รุ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะก็เปิดให้บริการรถรับส่งฟรีนะคะวันละ1รอบค่ะเส้นทางพระบรมมหาราชวังสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีไปจนถึงวันที่29ธันวาคม2569เลยค่ะเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งได้โดยสแกนผ่าน QR code รายละเอียดเนี่ยก็เข้าไปดูได้ทางเพจ Facebook ของพระรานนะคะเพจ Facebook พระรานได้ค่ะก็จะมี QR code ให้สแกนนะคะก็เข้าไปสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งได้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะย้อนกลับไปเมื่อพ.ศ. 2503การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาสู่คำถามสำคัญค่ะว่าหากสตรีไทยจะเป็นตัวแทนของชาติควรจะมีการแต่งกายเครื่องแต่งกายที่บอกเล่าความเป็นไทยอย่างไรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักแล้วก็นำรูปแบบดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับวิธีการตัดเย็บสมัยใหม่จนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งก็ไม่ได้มุ่งเพียงความงดงามหากยังสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและเหมาะสมกับการใช้งานในยุคสมัยนั้นตลอดระยะเวลากว่า60ปีชุดไทยได้พัฒนาจากฉลองพระองค์ที่ทรงในการพระราชเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศสู่เครื่องแต่งกายที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยของสตรีไทยแล้วก็กลายเป็นภาพจำของความเป็นไทยที่ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยค่ะปัจจุบันนะคะเส้นทางของชุดไทยในฐานะตัวแทนของชาติกำลังก้าวต่อไปสู่การได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26มีนาคมพ.ศ. 2567เสนอชุดไทย
ความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาในรอบปี2569ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาก็ทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสารแล้วก็นำเสนอชุดไทยสู่บริบทร่วมสมัยแล้วก็เวทีนานาชาติส่งพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้แล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตตลอดจนเผยแพร่เรื่องราวชุดไทยให้เป็นที่ประจักษ์ไปสู่ระดับนานาชาติก็สำหรับชุดไทยนี่นะคะก็จะมีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งหากได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับก็ไม่ใช่เป็นเพียงความภาคภูมิใจหากยังเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการอนุรักษ์องค์ความรู้งานช่างฝีมือและก็การสืบทอดวัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้จักเข้าใจแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยสืบไปค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดกล้าวชาวไทยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับวันที่11กันยายนวันนี้เมื่อในอดีตค่ะมีเหตุการณ์ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าแบบเป็นข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกกันทั่วโลกเลยนะคะเมื่อวันที่11กันยายน2544เกิดเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนหรือที่เราเรียกกันว่านายวันวันค่ะโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยได้จี้เครื่องบินโดยสาร4ลำลำแรกเนี่ยเป็นเครื่องบินพาณิชย์ Boeing 767-200เที่ยวบินที่11ของสายการบิน American Airlines พุ่งเข้าชนตึก World Trade Center ในเวลา 8:45 ตามเวลาท้องถิ่นจากนั้นอีกประมาณ18นาทีต่อมาเครื่องบินลำที่2ก็คือเครื่องบิน Boeing 767-200 เที่ยวบินที่175ของสายการบิน United Airlines ก็พุ่งเข้าชนตึก World Trade Center ตึกที่2นะคะครั้งแรกเนี่ยตึกที่1ค่ะแล้วก็มาชนอีกในตึกที่2ซึ่งเป็นตึกแฝดสัญลักษณ์กลางมหานครนิวยอร์กนั่นเองจากนั้นค่ะเวลาประมาณ 9:40 นะคะขออภัยค่ะเครื่องบิน Boeing 757-200 เที่ยวบินที่77ของสายการบิน American Airlines ก็พุ่งเข้าชนตึกเพนทากอนที่ทำการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตันดีซีและเวลา 10:37 เครื่องบิน Boeing 757-200 เที่ยวบินที่93ของสายการบิน United Airlines ก็ตกในทุ่งที่เมืองซอมเมอร์เซตรัฐเพนซิลเวเนียโดยมีการคาดการณ์ว่าผู้ก่อการร้ายต้องการนำเครื่องบินเนี่ยพุ่งชนอาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตันดีซีนั่นเองค่ะจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนเลยนะคะโดยเป็นผู้โดยสารลูกเรือรวมทั้งสลัดอากาศบนเครื่องบินจำนวนทั้งสิ้น246คนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึกถล่มอีกถึง 2,602 คนรวมไปถึงนักผจญเพลิงนะคะก็เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน343คนตำรวจอีก60คนทั้งยังมีผู้สูญหายอีก24คนค่ะจอร์จ ดับเบิลยู บุชประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นได้ออกมาแถลงการตอบโต้พร้อมทั้งทุ่มกำลังเจ้าหน้าที่ FBI และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเกือบ 5,000 คนเพื่อแกะรอยผู้ต้องสงสัยทั่วประเทศได้ตัวผู้ต้องสงสัยชาวอาหรับจำนวน19คนโดยมีโอซามาบินลาเดนผู้นำกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้านะคะหรือว่าอัลกออิดะเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะก็ชื่อนี้ช่วงหนึ่งก็เป็นที่พูดถึงกันสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายเป็นการเริ่มสงครามครั้งแรกแห่งศตวรรษที่21โดยการส่งกองกำลังเข้าโจมตีอัฟกานิสถานซึ่งเป็นแหล่งพำนักของบินลาเดนแล้วก็โค่นล้มรัฐบาลตาลิบันซึ่งมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับบินลาเดนโดยในที่สุดค่ะโอซามาบินลาเดนก็ถูกสังหารที่ปากีสถานเมื่อปี2554และกองทัพสหรัฐอเมริกาก็ได้ถอนกำลังทั้งหมดในอัฟกานิสถานหลังไปประจำอยู่เกือบ20ปีค่ะเหตุการณ์นายวันวันเนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกาใช้เวลากว่า8เดือนในการเขาเรียกว่า Ground Zero คือจัดการซากปรักหักพังที่ตึกแฝดจุดเกิดเหตุพร้อมกับปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องบินโดยตั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งขึ้นมาเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทั้งในสนามบินแล้วก็บนเครื่องบินค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่11กันยายนนะคะอาทิพ.ศ. 1840ค่ะตรงกับคริสตศักราช1297สงครามประกาศอิสรภาพสกอตแลนด์ครั้งที่1กองทัพสกอตแลนด์อันมีแอนดรูว์มอร์เรย์แล้วก็วิลเลียมวอลเลซเป็นผู้นำพิชิตอังกฤษในยุทธการที่สะพานสเตอร์ลิงข้ามแม่น้ำฟอร์ดใกล้กับสเตอร์ลิงพอค่ะสเตอร์ลิงนะคะแล้วก็พ.ศ. 2332ค่ะอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันผู้ร่วมเขียนเอกสารนักระบอบสหพันธรัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนแรกของประเทศค่ะนอกจากนี้11กันยายนพ.ศ. 2504เป็นวันก่อตั้ง WWF นะคะหรือว่า
องค์กรนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นที่เมืองเมอร์สประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีปีเตอร์สกอตต์จูเลียนฮักสลีย์แม็กซ์นิโครสันแล้วก็กิมเมลฟอร์ดกลุ่มคนที่สนใจนะคะด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะอุทิศตนเพื่อปกป้องดูแลรักษาธรรมชาติและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทำงานโดยยึดหลักการผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกันอีกทั้งยังประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรรวมถึงบุคคลต่างๆทุกระดับในหลายประเทศทั่วโลกปัจจุบันค่ะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกรนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประธาน WWF สากลคนปัจจุบันก็คือเอมิก้าอัญญาโอกุมีโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่ากว่า 15,000 โครงการทั่วโลกเลยนะคะโดยมีเครือข่ายอยู่ใน90ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยซึ่ง WWF เนี่ยนะคะก็ได้เข้ามาดำเนินการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติแล้วก็ดำเนินการด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่ามากกว่า40ปีแล้วค่ะมาถึงพ.ศ. 2516นะคะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมีการรัฐประหารในประเทศชิลีซึ่งมีพลเอกออกุสโตปิโนเชเป็นหัวหน้าโค่นรัฐบาลประธานาธิบดีซันวาดอร์อาเยนเดแล้วก็มีการตั้งคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองในส่วนของเหตุการณ์ในมาถึงในเหตุการณ์ในประเทศไทยกันบ้างค่ะคุณผู้ฟัง11กันยายน2524มีการเปิดระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากตำบลมาตาพุธจังหวัดระยองไปยังโรงไฟฟ้าบางประกงค่ะก็เป็นการเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์ครั้งแรกเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงสำคัญเลยเขาเรียกว่าเป็นยุคโชติช่วงชัชวาลค่ะเป็นการเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์ครั้งแรกนั่นเองค่ะวันที่11กันยายนเมื่อปีพ.ศ. 2524ค่ะค่ะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะคะคุณผู้ฟังคะประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะก็เป็นช่วงต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงของการซ้อมย่อยการจัดรูปกระบวนขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งงานจริงเนี่ยเขาจะมีวันที่6พฤศจิกายน2569ก็เลยต้องประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังที่ไม่ติดภารกิจอะไรเนี่ยได้ชมการซ้อมที่งดงามนะคะซึ่งก็จะมีกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาของแต่ละครั้งที่มีการซ้อมคือบ่าย3นะคะก็งานสำคัญเนี่ยจะมีวันที่6พฤศจิกายนอย่างที่กล่าวไปก็จะมีการเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้ค่ะกองทัพเรือเนี่ยก็ได้กำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินนะคะให้เป็นไปอย่างงดงามสมพระเกียรติค่ะก็เชิญชมการซ้อมย่อยกันอีกครั้งหนึ่งได้เนี่ยในวันที่17กันยายนค่ะสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็มี23กันยายน2ตุลาคม8ตุลาคม15ตุลาคมแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่ก็ยิ่งใหญ่เข้าไปอีกนะคะก็คือวันที่11ขออภัยค่ะวันที่21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2 28ตุลาคม2569ค่ะก็จะมีการเริ่มเคลื่อนขบวนเนี่ยนะคะตั้งแต่บริเวณสะพานพระรามที่8เวลา15นาฬิกาแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามค่ะที่สถานที่ที่จะไปชมกันได้ต้องบอกว่าตอนนี้มีการจับจองร้านค้าจุดเขาเรียกว่าจุดที่สวยงามที่สุดเนี่ยไว้มากมายเลยนะคะถ้าฝั่งทนเนี่ยก็จะมีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะมีสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็วัดอรุณค่ะส่วนทางฝั่งพระนครบ้างก็ไปชมกันได้นะคะหาที่จับจองกันเลยนะคะที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนแล้วก็ท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างค่ะสำหรับวันจริงนะคะต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากเลยก็กำลังพลที่ใช้เนี่ยเป็นกำลังพลจากกองทัพเรือกว่า 2,200 นายค่ะเรือพระราชพิธีเนี่ยมีทั้งหมด52ลำเลยนะคะจัดเป็น5ริ้ว3สายความยาวกระบวนก็ 1,280 เมตรความกว้างเนี่ย90เมตรค่ะก็ไปร่วมรับเสด็จกันได้แล้วก็รับชมการฝึกซ้อมอย่างที่กล่าวมาได้ค่ะค่ะคุณฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันมาด้านบนพักธนานัทลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด

0: งนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับไอนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

0: คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5

0: ตอนบั้นปลายชีวิตแล้วก็มีนะ
1: ครับคือหลายคนก็ฝันโดยเฉพาะวัยที่ใกล้ๆเกษียณเนี่ยก็อยากจะไปทำเกษตรพอเพียงม
0: ี
1: บ้านหลังเล็กๆนะปลูกอะไรก็คิดอยากจะปลูกอะไรก็ปลูกแบบได้กินแบบอยู่สบายๆนะฮะ
0: ครับ
1: ทดลองไปถอนหญ้าข้างบ้านก่อนนะที่กรุงเทพปรากฏว่าได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะ
0: เกิดอะไรขึ้น
1: หอบฮะ
0: หอบ
1: ทำท่าจะเป็นลม
0: เปลี่ยนฝันเถอะถ้าจะต้องเปลี่ยนฝัน
1: ต้องซ้อมก่อนนะไม่ใช่อยู่แล้วจะไปทำนะฮะอ๋อ
0: ใช่ใช่
1: ต้องมีการซ้อมล่วงหน้านะครับ
0: เหมือนคนที่นึกอยากจะไปเป็นอะไรนะนักวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ไปเห็นเขาประกาศรับสมัครก็ไปสมัครวิ่งกับเขาเลยเนี่ยทั้งที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนนะครับร่างกายเขารับไม่ไหวนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับยิ่งไปในบรรยากาศที่เห็นคนเขาวิ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองท่านก็มีสองขาเหมือนกันเนี่ยนะเกิดฮึกเหิมขึ้นมา
1: เออคนอื่นทำได้เราก็ทำได้
0: ใช่นะด้วยอาการที่ฮึกเหิมเนี่ยนะในสภาพร่างกายที่ยังไม่ค่อยพร้อมนักเนี่ยบางทีมันก็ถูลู่ถูกลางไปได้แต่สภาพร่างกายพังนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่มีการวอร์มอัพหรือไม่มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทุกๆความฝันเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาในการไต่เต้านะครับเริ่มจากความฝันเล็กๆแล้วลองลงมือก้าวลงมือทำดูก่อนแรกๆที่ทำเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้สายตรงนะฮะอย่างบางคนเนี่ยที่เข้าสู่วงการเพลงนะฮะอาจจะไม่ใช่เป็นนักร้องที่ผ่านเวทีประกวดมาก่อน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียงเพลงอาจจะไปเป็นนักดนตรีที่อยู่ในวงอาจจะเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้าน
1: อาจจะเคยเป็นนักร้องโรงเรียนมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ไป
0: สานต่อ
1: ไม่ได้สานต่อก็คืออยู่จุดนั้นนะ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่งงานเป็นแม่บ้านแล้วก็คือไปประกวดบนเวที
0: ครับ
1: อย่างบริเตนก็ทาเลนต์ใช่ไหม
0: ครับ
1: เมื่อก่อนที่โด่งดังก็คือซูซานบอยเป็นแม่บ้านเนี่ยนะ
0: อายุน่าจะ
1: พอสมควร
0: 40 50อัพนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าร้องเพลงให้คนที่มาชมฟังเนี่ยโอ้โหกรรมการเนี่ยต้องอึ้งเลยนะ
0: อึ้ง
1: แล้วต่อมาก็ต้องมีการออกอัลบั้มสมัยก่อนขายดีไปเทน้ำเทท่าคอนเสิร์ตเธอก็ขายดีเนี่ย
0: อ๋อเหรอไม่ใช่แค่กระแสรายการฮือฮาเท่านั้นนะต่อยอดนะ
1: ใช่เขาปั้นเลยนะ
0: แล้วกลายเป็นนักร้อง
1: กลายเป็นนักร้อง
0: อาชีพ
1: ใช่ครับขายแบบถล่มทลายคุณสุติ
0: เรียกว่านักร้องรุ่นลูกนี่อายนะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับนั่นแปลว่าความสามารถที่มีบางทีอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับก็อย่าเพิ่งคิดว่าหมดความหมายไร้คุณค่านะครับลองหาโอกาสลองใช้ความสามารถที่มีอยู่นั้นเนี่ยมาต่อยอดขยายผลอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขามีเรื่องราวดีๆผ่านการบอกเล่าของปู่ย่าตายายนะครับหรือคนเก่าคนแก่เนี่ยแต่เขาอาจจะไม่มีความสามารถในเชิงของการพูดที่จะไปบรรยายจะไปอธิบายเรื่องราวต่างๆให้คนรุ่นหลังได้ฟังแต่เขาถนัดที่จะเขียน
1: ครับ
0: ก็เป็นนักเขียนนะเป็นนักเขียนบอกเล่าตำนานเรื่องราวเก็บเล็กผสมน้อยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยวันหนึ่งก็กลายเป็นศิลปินแห่งชาติก็ได
1: ้ครับ
0: นะฮะกลายเป็นผู้ที่สามารถนำเรื่องราวที่ดีๆมาสู่สังคมนะครับในฐานะที่เป็นคนในวงการวรรณกรรมหรือเป็นนักเขียนนะครับเพราะฉะนั้นลองสำรวจตรวจสอบความสามารถของตัวเองดูว่าเออความสามารถอย่างเราเนี่ยน่าจะดีเด่นในด้านใดได้บ้างซึ่งอันดับแรกก็ต้องลองทำดูก่อนได้ทำส่วนจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ลองได้ทำดูก่อน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ลองไปเรื่อยๆนะฮะ
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยกว่าจะพบตัวตนที่แท้จริงเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ผมก็อยู่ในวัยเลยวัยทำงานแล้วด้วยนะฮะบ
0: ัง
1: เอิญเจอพิษเศรษฐกิจเนี่ยบริษัทเชิญออกออกเสร็จก็เอายังไงดีจะอยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ตังก็ต้องลองทำ
0: ครับ
1: ทำไปทำมานี่บางอาชีพก็สร้างเงินได้ครับ
0: ใช่ปังประสบความสำเร็จนะฮะคุณลุงหรือคุณตาสว่างจันพรามคุ้นชื่อไหมฮะ
1: ครับคุ้นอยู่ฮะ
0: คุณตาสว่างนี่เป็นนักวิ่งนะซึ่งมาเป็นนักวิ่งตอนวัย90นะ
1: ครับ
0: 90อัพเหตุผลที่เพิ่งมาเริ่มมาตอน90เพราะอะไรรู้ไหมฮะไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยติดเตียง
1: มือนะรุ่น

0: นั้นเนี่ยนะ
1: เพื่อนป่วยติดเตียงอายุ90ซึ่งเราท่านๆก็มองว่าก็น่าจะเป็นเรื่องปกติมั้ยคนอายุ90กว่านะก็น่าจะต้องป่วยน่าจะต้องแบบเดินไม่ไหวหรือไม่ก็ติดเตียงเป็นภาพที่เราเห็นกันจนชินตานะครับสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่อายุวัย90กว่าปีเนี่ยแต่คุณตาสว่างไปในสภาพที่ร่างกายก็ยังแข็งแรงดีอยู่แล้วไปเจอเพื่อนนอนอยู่อย่างนั้นนะครับก็เกิด
0: ก็คือว่าไม่อยากจะนอนเหมือนเพื่อน
1: ใช่ครับเกิดความรู้สึกว่าแล้วเราอ่ะก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับเพื่อนแล้วเพื่อนนอนติดเตียงอยู่อย่างเงี้ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแน่ๆเลยนะเช่นเพื่อนอาจจะไปรับประทานอาหารที่ไม่ดีหรือไม่ก็ร่างกายไม่ได้ออกกำลัง
0: ครับ
1: ก็เป็นได้นะฮะก็เลยตั้งแต่บัดนั้นไปต้นมาก็เลยปฏิวัติตัวเองครั้งใหญ่ด้วยการเดินบ้างวิ่งบ้างค่อยๆออกกำลังกายพอเห็นที่ไหนเขาจัดแข่งขันวิ่งผู้สูงอายุนะวัย80อัพอะไรเงี้ยนะก็ไปประกวดไปแข่งขันอ้าวปรากฏว่าได้เหรียญได้เหรียญนะฮะลูกสาววัย70กว่าก็มาร่วมวิ่งด้วยเหมือนวิ่งเป็นเพื่อนกับพ่อนะครับวิ่งไปวิ่งมาสนุกสิฮะสนุกพอไปที่ไหนก็ได้เหรียญเหรียญทองบ้างเหรียญเงินบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้เหรียญทองเพราะว่าในรุ่นเดียวกันหาคู่แข่งยาก
0: ใช่
1: ใช่อายุ90กว่า
0: แทบจะไปหมดแล้ว
1: ใช่ครับนะครับสุดท้ายนู่นไปแข่งระดับโลกไปแข่งระดับโลกก็ได้เหรียญมาด้วยนะ
0: ครับ
1: นู่นไปต่างประเทศก็หลงเกาหลีก็ไป105ปีครับอายุ105ปียังได้เหรียญอยู
0: ่สุดยอดนะ
1: คิดดูตั้งแต่90ไปจนถึง105ปีมันเท่าไหร่อ่ะก็เรียกว่าอยู่ในวงการวิ่งมา10กว่าปีซึ่งแน่นอนครับคนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยบางคนแค่นั่งก็ลำบากแล้วแต่สำหรับคุณลุงคุณตาคนนี้เนี่ยเป็นนักวิ่งทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้นะเรื่องราวชีวิตของคุณตาสว่างจันพรามเนี่ยนะครับพิมพ์แค่ชื่อแล้วค้นหาใน Google ก็ได้ใน YouTube ก็ได้มีให้เห็นเยอะแยะเลยนะครับคุณตาเองก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆอยู
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะกับการไม่หยุดนิ่งแม้ว่าร่างกายก็จะอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะฮะ
1: ใช่ครับนั่นก็แปลว่าความฝันหรือความคิดที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่ขนาดเป็นเรื่องที่แลมันจะย้อนแย้งกับวัยนะยังสามารถทำได้และถ้าเป็นเรื่องอื่นที่มันน่าจะเหมาะแก่วัยอย่างยิ่งอย่างเช่นเรื่องของการฝึกลมหายใจเข้าออกเขาเรียกว่าอานาปานสติเนี่ยก็น่าจะยิ่งเหมาะนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าไม่ต้องใช้เท้าวิ่งไม่ต้องใช้กำลังแขนกำลังขาอะไรเลยใช้แค่กำลังแห่งสติในการดูแลลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะได้รับความแนะนำนะครับจากพระวิปัสสนาจารย์หรือไม่ก็ท่านผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการฝึกจิตก็ไปแนะนำผู้เฒ่าผู้แก่แหละนะบอกว่าไม่มีกิจกรรมอะไรก็เนี่ยดูลมของตัวเองเนี่ยลมหายใจเข้าออกอานาปานสติก็ยังดีก็เป็นบริหารก็เรียกออกกำลังใจนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ออกกำลังกายก็ออกกำลังใจแทนก็มีคุณมีค่าได้เหมือนกัน
0: ก็เพื่อที่จะไม่ให้ใจนั้นฟ
1: ุ้
0: งซ
1: ่าน
0: เพราะว่าคนที่สูงวัยนั้นบางทีก็อาจจะคิดเยอะคิดมากกว่าวัยปกตินะครับ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตเพราะอนาคตมองไม่ออกเลยว่าจะไปทางไหนใช่ไหม
0: คร
1: ับ ก็คิดถึงแต่เรื่องราวในอดีตคิดถึงลูกคนนั้นคิดถึงลูกคนนี้คิดถึงคนที่จากไปบางคนก็สูญเสียภรรยาไปตั้งหลายปีแล้วตัวเองก็ยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: ก็คิดถึงนะก็กลายเป็นว่าอยู่กับความหลังที่ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วก็เศร้าสร้อยนะครับแต่ถ้ามีกิจกรรมให้ได้ทำอย่างเช่นการกำหนดลมหายใจเข้าออกอานาปานสติหรือไม่ทำบุญทำกุศลไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างกับลูกกับหลานก็น่าจะมีความสดชื่นดีอยู่ในช่วงบั้นปลายนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ฟังบทเพลงสักเพลงก่อนดีกว่านะครับ
1: วันนี้นำบทเพลงบันไดสวรรค์มาฝากคุณผู้ฟังครับว่าเรายังมีเส้นทางเดินหรือมีอนาคตอยู่นะอย่าเพิ่งคิดว่าไม่มีอนาคตอย่างน้อยที่สุดเรื่องของจิตดวงนี้ที่เดินทางไกลเนี่ยนะครับเราก็ยังมีภพภูมิที่ดีรออยู่ข้างหน้าขอเพียงแต่ว่าเราก้าวอยู่บนบันไดนี้นะฮะเรียกว่าบันไดสวรรค์ครับ

0: บทเพลง
1: บันไดสวรรค์คุณสุธีเขียนและขับร้องเอาไว้นะคร
0: ับบุญเป็นบันไดสวรรค์นะครับเรามีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับบุญก็เท่ากับกำลังเดินอยู่บนเส้นทางสายสวรรค์หรือบันไดสวรรค์นะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนานะครับในโลกมนุษย์เนี่ยก็บอกว่าคนที่มีทานศีลภาวนาไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้านะฮะ
1: ครับ
0: แค่วิถีชีวิตในชาติปัจจุบันก็มีความสุขนะครับลองเป็นผู้ให้รักที่จะเป็นผู้ให้หรือให้ทานอยู่เสมอเนี่ยก็เป็นที่รักของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: วันก่อนเราก็พูดถึงหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ
0: ์ครับ
1: ที่นครศรีธรรมราชใช่มั้ยครับ
0: วัดสวนขัน
1: มีเรื่องเล่าครับว่าคือสมัยก่อนพ่อท่านเนี่ยดังมากไม่ว่าจะไปที่วัดไหนก็แล้วแต่ก็จะมีคนเข้ามากราบนมัสการ
0: ครับ
1: ก็อยากจะให้พ่อท่านนี่อวยพรให
0: ้
1: เพราะว่าวาจาของท่านนั้นศักดิ์สิทธิ
0: ์ครับ
1: ถ้าได้รับพรจากพ่อท่านนะ
0: ครับ
1: ถ้ารับได้รับเป็นรายคนนี่โอ้โหถือว่าสุดยอดมากนะแต่ส่วนใหญ่ท่านก็จะเวลาท่านอวยพรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็จะส่วนรวมขอให้มีความสุขความเจริญ
0: ครับ
1: แต่ว่ามีหนุ่มคนหนึ่งฮะที่มีเรื่องเล่ากันก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่พ้นเคยติดคุกมาก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็คิดที่จะกลับตัวกลับใจนะไปทำสวนทำไรเขาก็ปลูกกล้วยไว้เขารู้ว่าพ่อท่านคล้ายที่จะมาที่วัดเนี่ยเขาก็เลยตัดกล้วยหวีมาหวีนะสุกแล้วนะกะว่าจะมาถวายให้กับพ่อท่านโอ้โหคนในวัดเวลาเห็นชายหนุ่มคนนี้เข้ามาเนี่ยทำหน้าแบบเบือนหน้าหนีแล้วก็พูดเข้ามาทำไมไอ้ขี้คุกอะไรพวกนี
0: ้อ๋อดูถูก
1: ดูถูกหนุ่มคนนั้นก็แทบที่จะออกไปจากศาลา
0: อาย
1: อายพ่อท่านเห็นพ่อท่านกวักมือเลยเข้ามานี่ลูกเข้ามาหาพ่อสิ่งที่เจ้าทำด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายมันเป็นทานอันบริสุทธิ์ส่งมาให้พ่อเถอะแล้วก็ส่งกล้วยน้ำว้าไปให้หวีพ่อท่านก็ดึงมาถึงลูกแล้วก็ฉันตอนนั้นเลย
0: โอ้โห
1: ท่านบอกด้วยผลแห่งทานนี้จะทำให้เจ้าเป็นผู้ที่ไม่อดอยากต่อไปและก็การกลับตัวกลับใจก็บุญนี้ก็จะช่วยรักษาใจของเจ้าเนี่ยไม่ให้กลับไปจุดเดิมอีกโอ้โหชายคนนั้นหลั่งน้ำตาเลย
0: ปิติ
1: ปิติมากเลยแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีครับเนี่ยด้วยทานเนี่ยที่เขาแบ
0: บ
1: ตั้งใจถวายแค่กล้วยหวีเดียวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็ได้พรจากพ่อท่านเลยนะ
0: เห็นไหมก็บอกว่าทานที่แม้จะน้อยนิดแต่มาจากจิตที่ศรัทธา
1: แล้วทำด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเอง
0: เป็นทานอันบริสุทธิ์นะฮะ
1: บริสุทธิ
0: ์ครับองค์ประกอบของทานนะครบถ้วนนั่นก็คือผู้ให้ทานมีจิตใจศรัทธาเริ่มใส
1: ผู้รับ
0: วัตถุทานก็มาด้วยความบริสุทธิ
1: ์
0: ไม่ได้ไปขโมยใครเข้ามาทำด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองผู้รับเองก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นะครับครบองค์ประกอบนะครับทั้งผู้ให้ทั้งเจตนาทั้งวัตถุแล้วก็ทั้งบุคคลผู้รับครบสมบูรณ์เช่นนี้อานิสงส์มาก
1: ใช่ครับกับพระอริยะเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นผลบุญที่สูงมากนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันมีขี้เมาอยู่คนนึงเวลาตอนพ่อท่านคล้ายกับลังเทศญาติโยมฟังเนี่ยนะชอบเดินมาเอะอะโวยวายเผลอๆก็ว่าท่านด้วยนะครั้งที่หนึ่งท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็มองเดินออกนอกวัดสักพักกลับมาอีกเอาอีกว่าพ่อท่านเสียหายท่านก็ไม่ว่าอะไรครั้งที่สามมาอีกรอบเหมือนเดิ
0: ม
1: พ่อท่านพูดบอบอกสงสัยมันคงจะไม่อยากอยู่ปรากฏว่าชายหนุ่มคนนั้นน่ะเดินออกไปนอกวัดรถชนตายเลยจริงๆแถวนั้นเลย
0: เป็นเรื่องเล่าที่เรียกว่าสะท
1: ้
0: อนถ
1: ึ
0: งวาจาสิทธิ์ของท
1: ่
0: าน
1: ใช่ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พระสงฆ์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะท่านเอ่ยวาจาเปล่งวาจาใดๆออกมาตั้งใจน้อมรับฟัง
1: ใช่คร
0: ับนะครับน้อมนำไปถ้าเป็นแนวทางที่ท่านแนะนำให้ปฏิบัติก็พึงปฏิบัติด้วยความตั้งใจนะครับอย่างเช่นหลวงปู่หลวงพ่อหลายๆรูปบอกว่ารักษาศีลนะโยมนะ
1: อ
0: ย่าฟังแค่เพลินๆเรารับศีลบางคนบอกไปรับแต่พรไม่รับศีลเนี่ย จะรับแต่พรอย่างเดียวไม่รับศีลนะต้องรับศีลด้วยนะฮะข้อปฏิบัติเพื่อจะได้รับพรนั้นอย่างเต็มที่นะไม่ใช่รับพรขอให้ร่ำให้รวยบ้างมีศีลสุขอย่างเดียวแต่ให้รักษาศีลไม่เอาอย่างเงี้ยก็ไม่มีฐานรองรับใช่ไหม
1: ต้องคู่กัน
0: ต้องมาคู่กันรับศีลรับพรนะครับอีกเพลงหนึ่งความทรงจำเก่าๆนะฮะเดือนนี้กันยายน หลายท่านก็คงจะนึกถึงอดีตนะฮะเคยทำงานทำการมายาวนาน 20-30 ปีบางท่าน40ปี
1: ครับ
0: จะลาจากเกษียณกันแล้วนะครับนำบทเพลงเก่าๆบทเพลงนี้นะครับคุณโดนภาธรสร้างสรรค์ให้ฟังความทรงจำ

0: ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับนำบทเพลงความทรงจำเก่าๆคุณดนภาธรขับร้องให้ฟังมาฝากคุณผู้ฟังครับ
1: ครับความทรงจำเก่าๆทุกคนก็มีนะฮะ
0: ครับ
1: ดีบ้างไม่ดีบ้างว่ากันไป
0: ใช่ครับถ้าหากว่าเราพิจารณาดูแล้วนะครับว่าเรามีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีในบางเรื่องนะฮะก็มาแก้ไขสร้างความทรงจำใหม่ๆนะครับโดยให้ปัจจุบันเนี่ยเป็นความทรงจำที่แสนดีในอนาคต
1: ครับ
0: สมมติว่าเรานึกย้อนกลับมาว่าปีเนี้ยนะ2569เราเคยทำสิ่งดีใดๆไว้นะครับปี2570ปี2580อะไรต่อไปข้างหน้าเราก็ยังย้อนกลับมานึกถึงเรื่องราวดีๆนะครับปัจจุบันมีผลต่ออนาคตนะครับแล้วก็อนาคตก็อยู่ในฐานะที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวไปถึงครับ
1: ครับอนาคต AI ก็จะแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ใช่
1: เห็นข่าวบัณฑิตจีนที่จบมาใหม่ๆจบปริญญาตรีก็ตกงานกันเยอะนะ
0: AI ทำแทนแล้ว
1: ใช่ AI ทำแทนได้เยอะมากๆเลยนะครับก็ทำให้คนเนี่ยก็ต้องคิดมากขึ้นถ้าหากว่า AI ฉลาดแบบล้ำสุดๆเนี่ยจะเหลือกี่อาชีพให้คนได้ทำนะครับ
0: ครับตอนนี้ก็เซิร์ชดูก่อนว่างานอะไรที่ AI ทำไม่ได
1: ้ช่างไฟหัวช่างไฟนี่ใช่ไหมช่างไฟช่างยนต
0: ์หางานที่ AI ทำไม่ได้แล้วเราไปฝึกให้เก่งในเรื่องนั้น
1: ครับ
0: ไม่ตกงานแน่นอนนะฮะนี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้ให้กำลังใจทุกท่านขอให้ได้ทำและก็ขอทำให้ได้ครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอด

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

เพลงคุณหูนะที่ถือได้ว่าได้ฟังในเวอร์ชันของจิ๋วสกุลชัยนี่ก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งทว่าก็เป็นในสไตล์อะคูสติกนะครับที่จิ๋วถนัดนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ร้องเพลงใหม่ก็เพราะร้องเพลงเก่าก็ดีเลยทีเดียวนะครับนี่คือฝากดินนั่นเองครับตอนรับแฟนๆเข้าสู่ช่วงเวลาของคนลุกทุ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับในเช้าวันนี้ครับตีห้า35นาทีเสียงคุ้นเคยมาตามเวลานัดหมายเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะเร็วจังเลยนะครับศุกร์11กันยายน2569นะครับอ้าวใครตื่นแล้วบ้างเอ่ยครับเช้านี้

คนลุกทุ่ง

คำชมมาแบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงในเซตแรกนี้นะบอกว่าเพลงเพราะมากคุณท็อปสำหรับบรรยากาศเช้าๆนะครับฟินๆกันเลยทีเดียวนะครับก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็ยังเป็นเพลงตามคำขอของคุณด้วยอันนี้ยิ่งดีแบบคูณ2เลยทีเดียวนะครับทักทายทุกคนสำหรับคนตื่นเช้านะมากันปรับนะครับลายเด้งกันตึงกันเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปดูส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็เข้าไปตอบของคุณด้วยนะครับอ่ะมาทักทายกันหน่อยครับเช้าวันนี้มีใครมาบ้างครับเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับก็มีพี่นายครับมาตั้งแต่นู่นนะครับก่อนตีสี่นะครับส่งทิ้งข้อความไว้นะครับวันนี้ภารกิจตอนเช้าๆใดๆครับแล้วก็ยังมีพี่นุชรับ11นะครับแล้วก็มีพี่กุ้งจากสระแก้วแม่อายค่ะนะครับคนนี้มาแบบโผล่นะคะนางเป็นนินจาคริสติน่าประจำคลื่นค่ะมาบ้างไม่มาบ้างตามบอลเวลาแล้วก็สวัสดีไปยังพี่ดำแท็กซี่นะครับแล้วก็ยังมีพี่บอลบังกรวยนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับที่ไลน์แอด DJKLTFM โอ้โหเพียบเลยนะครับพี่จุกนะครับมาแต่หัววันเหมือนเดิมนะครับก่อนตีห้าแล้วก็ใส่น้ำด้วยนะคะพี่นุชราบ11ครับแล้วก็ยังมีป้าแป๋วกาแฟสดนะครับเปิดฐานชงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีพี่จินป๊อปปี้นะครับแล้วก็มีคุณณัสุนีนะครับคุณณัชยาคุณรัศมีจันน้อยคุณนกชลิดาสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่นราคันธปราบจากเชียงใหม่พี่บรรจงนะครับคุณสิริพรแล้วก็ยังมีคุณละอองดาวน้องติมอาจารย์ดร.สุรีวิภาจากอาแบกนะครับแล้วก็ยังมีพี่หนุพินเอาวันนี้มาเร็วนะคะเพื่อที่จะมาฟังโจทย์เกมของเราใช่ไหมเพราะว่าจะบอกกันตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกนี้นะครับเดี๋ยวรอฟังแล้วก็ยังมีคุณลัคนา183ด้วยนะครับแม่ปี๊ดคุณธนุวินรถตู้บางปะอินนะครับก็ถ่ายรูปหน้ารถมานะครับ on the way เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ดูเหมือนพระอาทิตย์จะมาช้ามากๆเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ยังมืดๆอยู่เลยนะครับพยายามที่จะสอดส่องดูเอ๊ะพระอาทิตย์ขึ้นหรือยังนะสงสัยจะมีบรรยากาศของฝนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกฉ่ำๆอยู่นะครับพี่สุจิตราจากสกลนครอากาศเป็นไงบ้างครับที่นู่นนะครับแล้วก็ยังมีแม่นันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคุณโจ้บางพลีบอกว่าล้อหมุนคิดถึงเหมือนเดิมนะครับน่ะโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับไปส่งถึงที่ทำงานทุกวันแล้วก็มีป้าตุ๋ยพรกมลด้วยนะครับนะวันนี้คาดว่าคุณเดี๋ยวจะไปใส่บงใส่บาตรมาหลายคนเนาะคุณรณชัยนิรบุตรสวัสดีด้วยนะครับกูดมอร์นิ่งมาขอเพลงมาเยอะเลยแล้วก็มีแม่จิตนะครับบอกว่าวันนี้ตื่นสายค่ะตื่นมาเนี่ยเกือบ6โมงเช้าแล้วนะครับก็ส่งข้อความมาทักทายกันก่อนนะครับแล้วก็ขอเพลงของน้องเพชรกถาบุตรด้วยคุณพิสมัยจากเกาหลีนะครับบอกอันยองค่ะเช้านี้กาแฟดำกับก็ต้มเหมือนเดิมนะครับเช้านี้มีแสงแดดเยอะนะครับแต่อากาศก็เย็นอยู่เหมือนกัน18องศาเซลเซียสนะครับนะแล้วก็ยังมีใครอีกเนี่ยโอ้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาทักทายเพิ่มเติมเนาะนะสำหรับคำทักทายที่มีให้กันทุกวันวันนี้โจทย์เกมปริศนาเล่นทีเผลอ The Monitor Game นะครับเป็นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ะมีอะไรบ้างเปิดตอนกี่โมงมาตอนไหนรอฟัง

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: เหมือนกับว่าพอต่างชาติเข้ามาลักษณะเริ่มแรกเหมือนเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นเริ่มเข้ามาตั้งรกราก
1: 1570เตรียมส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: สำนักงานกสทช.ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569ครับโดยเปิดรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่14-21 กันยายน 2569ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ oss.nbtc.go.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ announcer.nbtc.go.th ทั้งนี้การทดสอบจัดขึ้นที่สนามสอบกรุงเทพมหานครจำนวน100คนสอบระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2569ณสำนักงานกสทช.ภาค1อาคารสำนักงานกสทช.หลัก4ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกำกับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์โทร02-271-7600-5714หรือทางอีเมล oss.announcer@nbtc.go.th
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทอง

0: 33ถึงมาตรา41ซึ่งการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วและการอภิปรายเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งหลังจากพิจารณารายมาตราครบทั้ง41มาตราแล้วที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ในวาระ3ด้วยคะแนนเห็นชอบ338เสียงไม่เห็นชอบ144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงจากนั้นนายโสพลสาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ 20:38 นาทีและวันนี้จะมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณต่อซึ่งจะเริ่มประชุมในเวลาประมาณ 10:00 น.ยศสวัสดิ์พงประภาสเลยนะครับ
1: นายวุฒิศักดิ์ศรีโทผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในเขื่อนลำปาวจำกัดเผยว่าการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่สร้างความสงสัยว่าปลาชนิดนี้มาปรากฏในพื้นที่ได้อย่างไรเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีรายงานการพบในภาคอีสานมาก่อนและเชื่อว่าปลาหมอคางดำที่พบไม่ได้ปนเปื้อนมากับพันธุ์ปลาที่เกษตรกรนำมาเลี้ยงในกระชังอย่างแน่นอนจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีผู้ลักลอบนำมาปล่อยหรือไม่ดังนั้นจึงต้องการให้กรมประมงเร่งหาที่มาพร้อมวางมาตรการป้องกันการระบาดขณะที่กรมประมงเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่วางแนวทางป้องกันโดยจะทำการเอ็กซเรย์ตรวจสอบปลาในเขื่อนลำปาวแบบครอบคลุมทั้งระบบแบ่งเป็นจุดต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวม5จุดพร้อมประสานความร่วมมือกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านเพื่อปฏิบัติการเร่งด่วนในการสกัดกั้นการระบาดสภาพอากาศวันนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
2: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

เอ็ดคทาบุตรนะครับกับอันดับหนึ่งวันนี้ยังเป็นแชมป์อยู่แต่วันนี้เดี๋ยวรู้กันครับว่าจะอยู่ยั้งยืนยงต่อไปหรือไม่นะครับเพราะว่าคู่แข่งคนสำคัญก็คือรักร้างราชรีนะครับที่คะแนนโอ้เยอะมากเหมือนกันนะครับที่ส่งกันเข้ามานอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเพลงจากแม่มณีวันก็เยอะนะครับแล้วก็มีสาวโคราชขาดรักที่คุณขอมาก็เยอะเหมือนกันเอาละงานนี้ต้องไปลุ้นกันต่อนะครับ6โมงเย็นวันนี้รู้ผลอย่างแน่นอนครับนี่คืออ่านเกมไม่ขาดครับทักทายเพิ่มเติมในวันนี้นะครับสำหรับในช่วงที่2มีน้องหมวยณภัตรามาเซกูดมอร์นิ่งและเรียบร้อยนะครับพร้อมกับความสว่างที่เกิดขึ้นวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นช้ามากมากนะครับปกติแล้วตอนก่อน6โมงเช้าเนี่ยเราจะเห็นใบไม้ต้นไม้อยู่แถวๆสตูดิโอที่นี่นะครับที่มองออกไปจากหน้าต่างที่เป็นห้องกระจกใสของเราโอ้วันนี้กว่าจะได้สว่างกันตอน6โมง10กว่านาทีเลยทีเดียวนะครับสวัสดีเพียงน้องเอกกับจับยวนพัทยานะครับแล้วก็มีพี่รุจิราคุณพารินแล้วก็น้องจิบจิบด้วยครับที่เข้ามา Good Morning กันนะครับอย่าลืมนะโปรพิเศษนะครับของข้าวตรานกกระเรียนที่ใครหลายคนบอกว่าชอบมากๆนะครับโปร9เดือน9นะครับผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรายังมีโปรในเดือนกันยายนก็คือโปรอร่อยคุ้มทั้งบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวคุณภาพดีแบบ3กษัตริย์3แบบเลยก็คือข้าวราสเบอร์รี่ข้าวกล้องแดงข้าวกล้องหอมมะลินะครับเขาจะรวมมิกซ์มาเลยทีเดียวนะครับคุณไม่ต้องไปแบบว่าเติมไอ้นั้นเติมไอ้นี่ไม่ต้องเลยในถุงเดียวเนี่ยมีข้าวอยู่3แบบซึ่ง3แบบเนี่ยเขาบอกเลยว่าดีมากๆดีต่อสุขภาพทุกอย่างไฟเบอร์เอ่ยวิตามินเอ่ยครบเลยนะครับทั้ง3นี้ก็คือข้าว3กษัตริย์ราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม3หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ข้าวหอมมะลิออร์แกนิก 100% นะครับราคาเพียงแค่70บาทเท่านั้นซื้อพิเศษครับ3แถม1 6แถม3นี่นะครับของแถมจุกๆกันเลยทีเดียวนะครับรีบโทรไปครับที่เบอร์นี้0895279933นะครับ0895279933หรือว่าจะเป็นที่ LINE Official ของเขาก็ได้นะครับที่ @qdaily ใครที่เคยสั่งข้าวตรานกกระเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะคุยทักกับทางแอดมินได้เลยนะก็โปรพิเศษแบบนี้มีไปถึงปลายเดือน

้าวแม่วันนี้ไมโครเวฟก็ลอยมาเป็นโจทย์ข้อแรกของเรานะครับในเกมเล่นดีเผลอฟังเพลงเผลอๆอย่าละเมอกันไปว่าเอ๊ะเพลงเพราะอย่างเดียวนะต้องมีการร่วมสนุกกันด้วยและคนที่ได้ใส่ชื่อเราไปในกล่องจุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการไปลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์สิ้นเดือนแล้วก็เสื้อนะครับคนลุกทุ่งฉลองครบรอบ3ปีนะครับก็จะเป็นเสื้อคอลเลคชั่นสีม่วงนั่นเองสวัสดีคุณยอหญิงโสภาครับคุณรณชัยนิลบุตรนะครับที่ได้นะครับสิทธิ์ไปนะครับคนละหนึ่งชื่อนะครับรอบนี้มีคุณยอหญิงมีคุณรณชัยแล้วก็มีพี่จินปอเปียนะครับมีพี่ใส่น้ำนะครับพี่จิ๋มนะครับแล้วก็ยังมีคุณรบดีพี่จุกคุณน้องติมป้าแป๋วครับมีอาจารย์ดร.สุริวิภาบางซุปพี่จีมีพี่หนุพินนะครับแล้วก็มีพี่รุจิราคุณนกชาลิดานะครับป้าตุ๋ยพรกมลพี่นุชราบ11คุณนัชยาสาหร่ายยิ้มใสพี่แมวแล้วก็ป้าเผาครับทันในรอบนี้ป้าเผาบอกแหมเมื่อกี้เผลอมัวแต่ไปขยำทอดมันอยู่นะคะไม่ทันเลยค่ะนะแต่ว่ามาเฉียดเกือบจบ

0: เตารีด
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ็นหนึ่งในเพลงที่จุกขอมาเยอะมากๆครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลเบอร์โลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: นั่นคือเพลงอันดับที่7ครับจุดธูปบอกรูปพ่อนะครับโดยน้องเอิร์ธอนาวินนั่นเองครับก็ขอบคุณด้วยนะครับอัลเบอร์โลนคอลลาเจนสำหรับการดูแลเรื่องข้อเข่านะหลายคนก็ได้สั่งไปละเมื่อวันก่อนนี้นะครับกับโปรพิเศษในช่วงเดือน9นี่เองนะครับอัลเบอร์โลนคอลลาเจนเป็นนวัตกรรมคอลลาเจนตัวใหม่นะครับที่ให้ผลแม่นยำและก็ซ่อมข้อเข่านะครับอาการปวดเข่าข้อเสื่อมดูแลกระดูกข้อต่อนะครับได้เป็นอย่างดีและก็ที่สำคัญคือยังป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกนะครับหรือว่าแก้ปัญหาอาการนิ้วล็อกได้เป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันครับเป็นส่วนผสมที่ทำให้คุณเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดเลยเพราะว่า1เข้มข้น2ดูดซึมได้เร็วนะครับเพราะว่าปริมาณเข้มข้นถึง 120,000 มิลลิกรัมก็ดีนะครับโมเลกุลของคอลลาเจนที่เล็กที่สุดก็ดีจะทำให้ร่างกายของคุณได้รับออกซิเจนเพียงพอมากๆนะครับเพียงแต่ว่าคุณกินให้ถูกต้องก็คือตอนเช้า2ช้อนละลายกับน้ำเปล่าแค่นี้เองก็หลังจากนั้นกลางวันเย็นไม่ต้องแล้วเพราะว่าพอแล้วนะครับแล้วก็ภายในประมาณสัก10วันคุณจะเห็นผลความแตกต่างอาการก๊อกก๊อกแก๊กการเจ็บปวดของอาการข้อนะครับหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นที่มันร้าวลงขาชาตึงอะไรใดๆนะครับมันก็จะค่อยๆทยอยดีขึ้นภายใน1เดือนนั่นเองนะครับโทรเลยครับที่เบอร์นี้02-857-5119นะครับ02-857-5119ครับอัลเบอร์โลนคอลลาเจนสายตรงบอกกันได้เลยครับสำหรับคนที่อยากสั่งแล้วเขามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะยินดีด้วยนะครับกับโจทย์ข้อนี้โอ้โหได้กันไปเยอะมากเลยนะครับตื่นเพราะที่เกิดมัวแต่แบบงงงวยอะไรนะเขาเล่นอะไรกันอยู่ได้มีเสียงนะครับซึ่งวันนี้เป็นโหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ยินเมื่อไหร่ส่งคำตอบมาที่ไลน์ของเรานะครับไลน์ของคนลูกทุ่งนะครับเพื่อนๆด้วยการมีแอดน้ำหน้าก่อนแล้วก็ตามต่อด้วยภาษาอังกฤษ DJKLTFM นะครับแอด DJKLTFM ง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วก็ตอบคำถามกันลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้า Max แล้วก็เสื้อจากคนลูกทุ่งด้วยสวัสดีในชั่วโมงนี้นะครับมีพินิษสุภวรรณจากบุรีรัมย์ก็มา Good Morning กันแล้วเหมือนเดิมนะครับและสำหรับในโจทย์ข้อนี้ยินดีด้วยกับคุณยอหญิงโสภาสายน้ำป้าเผาคุณนรบดีคุณรัศมีจันน้อยคุณรณชัยพี่จิ๋มพนังกล้าวครับพี่จุกพี่ดำระรวงนะครับป้าแป๋วกาแฟสดพี่กุ้งสะแก้วครับแล้วก็ยังมีพี่รุจิราพี่หนุพินนะครับมีพี่นุชรับ11บังซุปคุณนกชาลิดาครับป้าตุ๋ยพรกมลพี่จินปอเปียน้องหมวยนภัตราสรายิ้มใสอาจารย์ดร.สุริวิภานะครับพี่จีแล้วก็มีพี่สุขคลอง16รวมทั้งน้องติมแล้วก็พี่แมวไข่มุกด้วยยินดีกับทุกคนครับ
2: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
3: Digital Premium HD
4: Presented by
5: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็ค

0: วิวไปดีจะแตะ 300,000 แล้วนะครับสำหรับซิงเกิลนี้ของม่อนบรวิทครับชื่อเพลงว่าเล่าบอกเคยนี่น่าจะเป็นอีกเพลงที่ทำไว้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับเพราะว่าทรงผมแล้วก็หน้ายังเด็กๆแล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับเอามาปล่อยในตอนนี้ก็ดูเด๋อๆหน่อยไม่ค่อยคุ้นหน้า
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คพี่สุรัตนาบอกวันนี้มาสายนิดๆ นะคะแต่ก็ทักทายเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้พี่แมวก็ตื่นเช้านะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆนะคะดีใจนะคะที่ตอบคำถามได้นะคะเนี่ยตอบกันง่ายๆแบบนี้เองเพียงแค่ฟังบางคนเดี๋ยวฟังบอกไม่ฟังบ้างฟัง3ทีม3เพลงแล้วก็ปิดไปนะครับหรือว่า3เพลงเปลี่ยนขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้ของรางวัลแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นลิมิเต็ดของรางวัลด้วยเนื่องจากว่าเสื้อครบรอบ3ปีสีม่วงไม่มีขายนะครับเราไม่ได้ทำขายเราทำแจกอย่างเดียวนะอ่ะเดี๋ยวส่งทางวิทยุนะครับไปฟังรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนส่วนทางแอปพลิเคชันช่วง 7:00 นได้ฟังช่วงเวลาของ The Cassette Weekday

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองปราบนำตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์สอบปากคำเพิ่มเตรียมฝากขังวันนี้พร้อมค้านประกันสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจกองปราบปรามควบคุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินวัด92ล้านบาทก่อนโอนให้กับสีกาคนสนิทโดยพบหลักฐานมัดแน่นขณะเสพเมถุนในกุฏิโดยสื่อได้ถามสมีโชติว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่สมีโชติตอบเพียงสั้นๆว่าเป็นเรื่องธรรมดาก่อนจะถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารทั้งนี้จากการบุกค้นกุฏิเจ้าหน้าที่ตรวจพบทองคำแท่งและเงินสดซุกซ่อนอยู่มีมูลค่ารวม100ล้านบาทขณะเดียวกันได้เชิญตัววัยวัจกรวัดมาสอบปากคำเครียดนานกว่า4ชั่วโมงเกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนี้ตำรวจเตรียมนำตัวสมีโชติส่งฝากขังศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ